0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand. That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.
2: That's the story. I would like to increase the ability or performance of this wind turbine by my ideas. So when we're looking for the mechanism of the production of electricity of the generator, so we have the two parts. One part is a coil and one part is the magnet. Normally we fix one part and let another part is moving, just only one part moving. So like this, when it's moving, the electricity can produce from the moving between coil and magnet. My idea, the moving part, if we can reduce the distance of the moving part of both parts by opposite direction like this, it can be reduced the distance and we can make it more power in the same resource of the energy. For example, the same wind or same size of the generator, it can produce, might be produced more electricity. I try to check several sizes. Normally, it can produce more than twice than ordinary one. Because it's really new idea, and this one never happened in the other place. So I try by the small one first. So I can check my hypothesis that is correct or not. And then I'm moving to the bigger part. But the more challenge is how to make it really cheap. And we want to produce our own production, right? And then in Thailand, we have very low speed of wind. That is the most important to make electricity. The benefit of this one is we can generate electricity more with the same resource or same size of generator. If we produce much the energy, we can save the resource. We can use another source of power, such as water, steam, and any source that can let the propeller move. And the next step, we will try to reduce the cost of electricity by install this one to the facility that they have the wind, not only natural wind, but the waste of the wind from the industry, agriculture, or livestock sector.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3

0: จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
1: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
2: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
3: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อนข้าก่อน
5: ไม่
6: ข้า
7: ก่อน
6: ข้าก่อน
7: แล้ว
8: ข้าก่อน
9: ข้าก
8: ่
9: อน
10: ข
9: ้
10: าก่อน
11: เอาค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
1: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
2: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
0: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
1: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
0: ใช่
11: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
1: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
3: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
11: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
11: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
1: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
11: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
2: ์เอ๊แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
11: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
0: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
2: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
11: ศิลาระวังข้างหลัง
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
0: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก็ละ
2: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
0: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
11: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
2: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
3: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
0: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
11: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
11: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
1: โหยก็ได้ขอรับ
0: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำธรรมคำไท
1: ย
0: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
1: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
0: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
1: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
0: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
0: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: For the first time in the world, it is possible to create multi-layer perovskite absorber for solar cell application with controllable thicknesses. There are three main types of solar cell. The first one is the silicon-based solar cell.The second one is the thin film based solar cell, and the last one is the emerging solar cell. The most popular type of the solar cell nowadays is the silicon solar cell. The pro are the silicon solar cell is very stable, lasts for more than 25 years. It's very good for the emergency case. For the cons, first,is very expensive investment cost. The second point is that the efficiency of the silicon solar cell decreases with the higher temperature. The third one is not flexible. Fourth, it has dark color in nature. So that cannot be used for the window applications. For a normal solar cell, there are different layers.You can compare a solar cell to a burger. Like we have the electrodes, okay? We have ETL, electron transport layer. We have the absorber layer. We have hole transport layer. And then the electrode. So you can think as the burger with the bun, the vegetable, the meat, the cheese, and then the bun. So the pros of perovskite are first,Perovskite are solution processable. As a solution form, perovskite can be made with spin coating process, spray coating process, printing process. These are low cost and low temperature processes. While being a solution, it's very easy for it to be manipulated. I mean, you can tune it, you can dope it, you can change the property of perovskite by changing its compositions. Second,Perovskite can be tuned easily by changing its composition in the solutions. With this, we can make perovskite into different colors for different applications. For the third part, perovskite efficiency is independent of temperature, making it very suitable for Thailand. The con of perovskite is stability. Perovskite cannot last as long as the silicon counterpart,

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันการสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญ คนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้น

0: เป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: อ้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีอ้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไป

าข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
1: ปิด
2: จะปิด
3: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action โนนี่ค่ะพี่ใสค่ะหนูดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนไทยเราสามารถทำประโยชน์อะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9ได้บ้างและการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านนั้นเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรอคะแต่สำหรับโนนี่แล้วเพียงเราบอกเล่าคุณความดีของในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อไปยังเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วล่ะค่ะและในวันนี้โนนี่ได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆจากหลายๆโรงเรียนที่พวกเราได้ไปติดตามเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นเพิ่มเติมกันว่านอกจากการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพี่ๆที่โรงเรียนวัดราชบำรุงสวายราชอุปถัมภ์ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วพวกเราก็ได้ติดตามพี่ๆทีมงานมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปเรียนรู้กิจกรรมดีๆของเพื่อนๆเยาวชนคนดีทำตามคำสอนพ่อกันต่อที่จังหวัดยะลากันค่ะเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีกิจกรรมดีๆที่น้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกค่ะ

0: ยาวชนที่นี่ต่างร่วมมือร่วมใจกันนำน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทำอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แล้วยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะ
1: งานการผลิตไบโอดีเซลชุมชนหรือไบโอดีเซลเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คิดและก็ริเริ่มซึ่งงานที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อเราทำตามพระองค์แล้วเนี่ยสามารถให้เราไปได้ครับ
0: การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ในเบื้องต้นนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่สามารถพึ่งตนเองได้

0: มดนี้เป็นเพียงบางส่วนของการพึ่งตนเองได้และการไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติดังที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนได้น้อมนำแนวทางหลักการคิดและวิธีการดำเนินชีวิตแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ทุกคนต่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามด้วยความรักด้วยความภักดีด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักและดูแลพวกเรามาตลอด70ปีเพื่อนๆเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะแต่พบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มีทั้งหน้าที่ที่ได้ตั้งไว้กับตัวหรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันถ้ามีความคิดที่เที่ยงตรงที่มีเหตุมีผลเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517

สวัสดีไหม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภิรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: หน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์รวมทั้งระบุตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดทิศทางการมองภาพด้านหน้าเป็นดังรูปดังกระดานค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะนักเรียนคะหากครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างส่วนนี้จะเรียกว่าด้านข้างซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะหากคุณครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะเรียกว่าภาพด้านบนค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะ

0: นักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนเห็นเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
1: รูปวา
0: วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
1: รูปวาว
0: คือลูกบาศก์นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะนั่นก็คือมีความกว้างความยาวความสูงเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเห็นอุปกรณ์ของคุณครูไหมคะตอนนี้คุณครูมีอะไรคะ
1: ล
0: ูกบาศก์ซึ่งเมื่อเรานำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันโดยวางในแนวนอนหรือแนวตั้งให้หน้าของลูกบาศก์ต่อกันสนิทพอดีและไม่มีการยึดระหว่างลูกบาศก์จะได้รูปเรขาคณิต3มิติลักษณะต่างๆนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูกันว่าจะได้รูปเรขาคณิต3มิติในลักษณะไหนบ้างซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองบนโต๊ะของแต่ละกลุ่มจะมีลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะตอนนี้คุณครูจะวางลูกบาศก์นักเรียนสามารถวางไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองนะคะนักเรียนสังเกตภาพเลยนะคะเมื่อคุณครูวางลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันจะเห็นว่าจะมีลักษณะดังนี้ค่ะแล้วมีนักเรียนคนไหนมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากครูไหมคะกลุ่มที่4นักเรียนสามารถออกมาทำให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนดูเลยนะคะว่าที่นักเรียนวางกับเพื่อนๆวางได้ลักษณะเดียวกันไหมซึ่งลักษณะที่เพื่อนวางแตกต่างจากที่คุณครูวางไหมคะ
1: แตกต
0: ่างกันถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปแรกคุณครูนำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยแต่ละลูกมาวางประกอบติดกันเพื่อที่จะสร้างเป็นลูกบาศก์ลูกใหญ่นั่นเองค่ะหรือนักเรียนอาจจะสร้างในลักษณะที่แตกต่างจากลูกแบบแรกก็จะได้ดังภาพที่2และภาพที่3นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งจะใช้วิธีการมองลักษณะเดียวกันกับการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้าค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดด้านนี้เป็นด้านหน้าเสมอหากคุณครูมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเราก็จะเรียกว่าด้านข้างหากเราใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเราก็จะเรียกด้านนี้ว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งในการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองค่ะซึ่งภาพที่ได้จะเป็นดังนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกนักเรียนว่าเราจะใช้มุมมองการมองภาพด้านหน้าจากส่วนนี้เพราะฉะนั้นภาพด้านหน้าของเราก็จะคือส่วนที่คุณครูแรงเงาค่ะ

เรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านหน้าออกมาดังรูปค่ะคุณครูถามนักเรียนว่าซึ่งเมื่อกี้ในหน้าก่อนหน้านี้คุณครูแจ้งแล้วว่าเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทน

0: หน้าของลูกบาศก์แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะนักเรียนสามารถชี้ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะรูปไหนคะรูปนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกนี้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างค่ะคุณครูก็จะแรงเงาส่วนที่เรามองไปจากด้านข้างมีตรงไหนอีกคะข้างบนหมดยังคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาค่ะคุณครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกทางขวาถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อไปจะเป็นการมองภาพด้านบนค่ะมองภาพด้านบนนักเรียนต้องมองจากตรงไหนคะมุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะมาแรงเงาลูกบาศก์ส่วนที่อยู่ด้านบนกันค่ะมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: 2 ลูก
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมาค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งในการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์สามารถใช้กระดาษจุดช่วยในการเขียนภาพและในการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตเพื่อแสดงลักษณะของรูปเรขาคณิต3มิติที่ไม่ซับซ้อนนิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นประกอบกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนไว้ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาเริ่มเขียนภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะภาพด้านหน้าเราจะต้องใช้มุมมองตรงไหนคะเราจะกำหนดให้ด้านนี้เป็นภาพด้านหน้านักเรียนคะด้านหน้านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างคะเราจะมาแรงเงาภาพด้านหน้ากันค่ะหมดยังคะ
1: ยัง
0: เมื่อนักเรียนได้ส่วนที่เป็นภาพด้านหน้าแล้วให้นักเรียนนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเขียนในกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกริมขวาสุดแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1 ลูก
0: นักเรียนเลยเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1 ลูก
0: เรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกด้านบนซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1 ลูก
0: นักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะมาพิจารณาภาพด้านข้างกันต่อเลยนะคะภาพด้านข้างนักเรียนก็จะต้องใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นส่วนไหนเป็นภาพด้านข้างบ้างคะคุณครูก็จะรายงานภาพด้านข้างค่ะ อนนี้เราเห็นลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ2เราก็จะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณากันค่ะนักเรียนสังเกตรูปลูกบาศก์ลูกนี้นะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านล่างสุดทีนี้เราจะมาพิจารณากันในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เลยเขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์อยู่ทั้งหมดกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะเก่งมากค่ะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะเมื่อนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดค่ะซึ่งกระดาษจุดของเราก็จะมีจุดอยู่ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันต่อค่ะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซ้ายเรามาพิจารณากันต่อค่ะในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์อันไหนคะด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูกันต่อเลยค่ะต่อมาในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเช่นเดิมเลยค่ะเราจะมาฝึกการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนกันค่ะตอนนี้นักเรียนลองเขียนภาพด้านหน้าออกมาก่อนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถฝึกเขียนภาพด้านหน้าลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านหน้าคุณครูกำหนดนี้ให้เป็นทิศทางการมองภาพด้านหน้าเรามาแรงเงาหน้าของลูกบาศก์ที่เกิดจากการมองภาพด้านหน้ากันค่ะมีส่วนไหนบ้างคะซ้ายสุดเมื่อนักเรียนแรงเงาได้แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนเขียนหน้าของลูกบาศก์ค่ะเรามาเริ่มพิจารณากันเลยค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะบนซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปนี้เรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็ระบุเลข2ลงไปบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเลยค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ

0: ลูกที่อยู่ตรงกลางแล้วมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกให้นักเรียนเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราได้เลยค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะขวาล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์ในแนวลึกมีลูกบาศก์ประกอบกันกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสุดท้ายแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวาบน
0: ซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนเราก็จะใช้ลักษณะเดียวกันค่ะนั่นคือให้นักเรียนมองภาพจากด้านที่เราต้องการพิจารณาอย่างเช่นคุณครูต้องการมองภาพด้านข้างนักเรียนก็ต้องดูว่าภาพด้านข้างของเรามีส่วนไหนบ้างจากนั้นให้นักเรียนนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดและเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนได้ยังคะว่าภาพด้านข้างที่นักเรียนเขียนออกมามีลักษณะเป็นยังไงคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะจากรูปเรขาคณิต3มิตินี้เราสามารถเขียนภาพด้านข้างได้ยังไงคะหากเราต้องการเขียนภาพด้านข้างเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะนักเรียนจะต้องใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างจากนั้นเราจะมาแรงเงาภาพด้านข้างที่เรามองเห็นกันค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นในส่วนไหนบ้างให้นักเรียนแรงเงาในด้านนั้นค่ะเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่วนที่นักเรียนแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดเรามาเริ่มพิจารณากันเลยนะคะในส่วนนี้ที่นักเรียนแรงเงาไว้ให้นักเรียนนำมาเขียนในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในกระดาษจุดจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกนักเรียนจะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้ในกระดาษจุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรานำมาเขียนในกระดาษจุดค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้ไว้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้บนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดลงไปบนกระดาษจุดค่ะต่อมาเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาไว้นักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเราจะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนก็พิจารณาในแนวลึกเลยว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะเมื่อเราพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกัน2ลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดไว้ในกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะได้รูปออกมาดังภาพค่ะเรามาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปกันก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ

0: ากเรามองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2ล
0: ูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกตรงกลางแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากนักเรียนมองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: สายล
0: ่างซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าจากรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้สามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองในลักษณะอื่นได้อีกไหมคะหากนักเรียนคิดว่าได้ยังไงคะจะได้เป็นยังไงบ้างคะเรามาดูภาพประกอบกันค่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่าได้ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านบนและภาพด้านข้างอีกแบบได้แบบไหนคะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถนำลูกบาศก์ที่นักเรียนมีอยู่มาประกอบกันให้เป็นภาพเรขาคณิต3มิติดังรูปบนกระดานได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันค่ะตอนนี้นักเรียนเห็นรูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูจำลองมาจากภาพบนกระดานไหมคะหากคุณครูให้นักเรียนมองภาพด้านบนและภาพด้านข้างเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะเราจะเห็นอะไรบ้างคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนักเรียนมองสีเหลืองนะคะเรามาพิจารณากันค่ะที่ได้อีกเพราะว่าอาจจะมีลูกบาศก์เนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งลูกบาศก์ที่ซ่อนอยู่อาจจะอยู่ด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นส่วนไหนบ้างคะส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ดังที่เราได้ทำไปในตัวอย่างเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะและจะมีอันที่ซ่อนอยู่อันนี้วางอยู่ด้านหลังที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งจะได้ภาพด้านบนเพิ่มเติมออกมาดังรูปค่ะส่วนภาพด้านข้างก็เช่นกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการพิจารณาและเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนเพื่อสื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและต่อไปนี้เราจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ไม่มีลูกบาศก์ซ่อนอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดที่3รูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้เลยนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะและเมื่อหากนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจาก

0: ลูกบาศก์เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองและเพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองจึงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นี้ได้เป็นยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่ลูกคะ
1: 2ล
0: ูกถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ติดกัน2รูปนั่นเองค่ะก็จะได้ดังรูปที่คุณครูเขียนบนกระดานเลยค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางซ้ายจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
1: 2
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วกี่ลูกคะ
1: 2
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยค่ะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางขวาจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
1: 2
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะมาพิจารณาและเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ในด้านที่มองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะคุณครูเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะนักเรียนคะภาพด้านบนมีในส่วนไหนบ้างคะส่วนที่คุณครูแรงเงาเป็นการมองภาพด้านบนเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้ซึ่งตัวเลขก็จะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพด้านข้างกันว่าที่นักเรียนได้เขียนมากับที่คุณครูเขียนจะตรงกันไหมแล้วภาพด้านข้างนักเรียนได้มาแบบไหนคะมีลูกบาศก์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่3รูปนักเรียนคะจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขกำกับค่ะหากคุณครูมองด้านข้างก็จะมีในส่วนที่คุณครูแรงเงานักเรียนคะเรามาพิจารณากันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ลูกต
0: าหากเรามองลงไปในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้

0: ไว้เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนมีแนวคิดยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะต้องเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยด้านที่เรามองเมื่อกี้เราจะมองภาพจากด้านบนซึ่งมีเพื่อนๆได้ตอบมาแล้วว่าใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแรงเงาภาพด้านบนที่เรามองเห็นค่ะจากนั้นนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั้นค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปซ้ายซึ่งหากเรามองในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะและหากนักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ู
1: ปด
0: ้
1: านขวาร
0: ูปด้านขวาซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะ

0: มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะถูกต้องค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขจะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้ว
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะมองภาพจากด้านไหนคะ
2: ด
0: ้
2: านหน้าม
0: องภาพด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 3
0: รูปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่รูปคะ3รูปจากนั้นเราจะมาเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ร
0: ูปด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนเขียนออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปบนกระดาษจุดได้เลยนะคะหากเราจะเขียนภาพด้านข้างต้องใช้ทิศทางการมองยังไงคะใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได
0: ้แล้วมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 2ร
0: ูปแล้วแต่ละรูปนักเรียนได้เขียนตัวเลขกำกับไว้ยังคะ
2: เขียนแล้ว
0: หากนักเรียนเขียนแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั้นเรามาดูกันว่าที่คุณครูเขียนมาจากไหนบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากเราต้องการมองภาพด้านข้างก็จะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
1: ด้านล่างขวา
0: เรามาพิจารณาจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปไหนคะ
1: รูป

0: นักเรียนคะก็จะได้ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาดังกระดานนั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนภาพได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะโดยที่เราจะมาดูจากคำถามชวนคิดกันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นหากนักเรียนมองจากด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
1: ส่วนด้านล่าง
0: เราก็จะมาแรงเงากันเลยค่ะนักเรียนตรวจสอบเลยนะคะว่าจากสิ่งที่นักเรียนทำกับที่คุณครูเฉลยได้คำตอบตรงกันไหมมีอีกไหมคะ
2: มี
0: อีกกี่ลูกคะ
2: 2
0: ลูกจากนั้นนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้แทนหน้าของลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงกับคุณครูไหมคะเรามาพิจารณากันนะคะเช่นเดิมเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ด
0: ้
1: านล่าง
0: ด้านล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ด้านบนซ้าย
0: ซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: รูปตรงกลาง
0: รูปตรงกลางซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ู
1: กบาศก์บนขวา
0: ซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ด้านล่าง
0: รูปด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได้แล้ว
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านหน้าเราก็จะมากำหนดมุมมองกันค่ะซึ่งเป็นการมองภาพด้านหน้าจากตรงนี้ขึ้นไปนักเรียนก็แรงเงาก่อนเลยว่านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างที่มองจากภาพด้านหน้าไปมีส่วนไหนบ้างคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจากนั้นต้องทำยังไงต่อคะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์นั้นนักเรียนก็จะได้ออกมาดังภาพนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถหาคำตอบโดยการเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะหากนักเรียนต้องการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้เราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมองการมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเพราะฉะนั้นเรามาแรงเงาภาพที่ได้จากการมองด้านข้างกันก่อนค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะจากนั้นเมื่อนักเรียนแรงเงาภาพ

ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำส่วนที่แรงเงาในส่วนของลูกบาศก์มาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาเริ่มจากรูปแรกกันก่อนเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะซึ่งหากพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกเมื่อนักเรียนเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งจะได้รูปนี้ออกมาค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกค่ะมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะ3นักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาภาพด้านข้างไว้ส่วนนี้นักเรียนก็นำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกให้นักเรียนเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบของการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้ออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้ดังกระดานนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กันไหมคะหากมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงคะนักเรียนคนอื่นเหรอคะมีความสัมพันธ์กันโดยผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของแต่ละภาพจะเท่ากันนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในแต่ละภาพหมายถึงอะไรคะนั่นคือจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะจากภาพที่คุณครูกำหนดนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะรวมถึงการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านหน้าด้วยค่ะให้นักเรียนฝึกทำลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

จากการที่คุณครูเดินสังเกตตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติที่กำหนดให้ได้และครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนได้เช่นกันค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะเราสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิตินี้ได้ยังไงคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องไหมคะเรามาดูกันต่อค่ะต่อมาภาพด้านหน้าภาพด้านหน้าจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างหากนักเรียนจะมองภาพด้านข้างนักเรียนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างหากนักเรียนได้มุมมองการมองแล้วให้นักเรียนแรงเงาภาพที่นักเรียนเห็นจากการมองภาพด้านข้างค่ะจากนั้นเราจะนำลูกบาศก์ในส่วนที่เราแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาพิจารณากันเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงารูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้หากเรียนมองไปในแนวลึกจะมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาลูกบาศก์ลูกนี้นักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้ในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะจะเห็นว่าในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกัน3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้บนกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็เขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาต่อว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะต่อมามาพิจารณากันต่อที่นักเรียนแรงเงาไว้ค่ะซึ่งลูกบาศก์ลูกนี้ก็จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้รูปดังกระดานอย่างที่คุณครูเฉลยไปนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกแบบฝึกหัด4มองภาพแล้ววาดรูปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของแบบฝึกหัดดังกระดานเลยค่ะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำแบบฝึกหัดที่4นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบรูปเรขาคณิต3มิติมาอย่างน้อยแบบละ2ชิ้น

0: าล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปค่ะตอนนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานก่อนนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะถูกต้องค่ะนั่นคือการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างก็จะเรียกว่าด้านข้างและเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านบนก็จะเรียกว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองโดยใช้วิธีในการมองเหมือนกับการมองรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้เพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังได้อีกว่าผลรวมของจำนวนลูกบาศก์ที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพจะเท่ากันและเท่ากับจำนวนลูกบาศก์ที่นำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องบ้านของเราสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม4บ้านของเรารูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูให้นักเรียนประกอบมาเทปกาว2หน้ากระดาษสีแข็งและกระดาษรูปนั่นเองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและทําแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วสําหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทําความเคารพ
2: Oh.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ยังขอเน้นย้ำนะครับว่าก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับเรื่องที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ในชีวิตประจำวันนะครับจากชื่อเรื่องครูขอสอบถามนักเรียนก่อนนะครับใครเคยปลูกต้นไม้บ้างนะครับแล้วนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ที่นักเรียนปลูกอย่างไรครับรดน้ำให้โดนแสงแดดให้ปุ๋ยใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนตอบครูมานะครับอันนี้คือการดูแลรักษาต้นไม้ของเรานะครับนอกจากที่นักเรียนตอบมานะครับมันจะมีวิธีการอย่างไรอีกบ้างนะครับที่จะใช้ในการรักษาดูแลต้นไม้นะครับเพื่อให้ต้นไม้ที่เราปลูกสามารถเจริญเติบโตได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลให้พืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับด้านทักษะกระบวนการการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยนักเรียนนะครับจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการปลูกต้นไม้มาจัดกระทำและนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจนั่นเองนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับข้อที่1ความซื่อสัตย์นะครับโดยบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นพืชตามที่สังเกตได้จริงนะครับนี่ก็คือความซื่อสัตย์นะครับต่อมาข้อที่2ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชนนั่นเองนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในคาบเรียนนี้นะครับนักเรียนจะต้องเขียนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการเจริญเติบโตนำมาจัดกระทำเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับวันนี้มีคำถามนะครับที่จะมาทบทวนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจากความรู้ที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับวันนี้มีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนนะครับคำถามแรกปัจจัยที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชได้แก่อะไรบ้างตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลองปรึกษากันในกลุ่มของตนเองนะครับว่าปัจจัยที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชได้แก่อะไรบ้างจากที่เราได้เรียนรู้มามีใครพอจะบอกได้ไหมว่าปัจจัยนะครับที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชมีทั้งหมดกี่ปัจจัยมีกี่ปัจจัยลองนึกดีๆนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมานะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับขอใบให้นิดนึงนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องน่ะนะครับเราทำการทดลองกับต้นผักบุ้งทำการทดลองกับต้นชบาด่างนะครับแล้วก็มีการทดลองที่เราได้ดูผลการทำกิจกรรมนะครับเพราะนั้น3ตอนนั้นนะครับได้แก่อะไรบ้างและมีอีก1อย่างใช่ไหมเพราะนั้นปัจจัยที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชน่าจะมีทั้งหมดกี่อัน3หรือไม่ไม่รู้ครูยังไม่เฉลยนะครับอ่ะเตรียมธงไว้ครับเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีนะครับไม่ได้มีเพียงแค่1ปัจจัยนะครับมีมากกว่า1ปัจจัยกลุ่มไหนจะสามารถตอบให้ครูได้นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างพร้อมเอามือจับที่หูนะครับใครจะยกธงยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับเดี๋ยวฟังกลุ่มที่6ก่อนนะครับว่าเขาจะสามารถบอกได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่ปัจจัยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้กลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วนะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับลองตอบให้หน่อยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างอ่ะเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับตอบได้เลยครับมีเท่าไหร่ตอบได้เลยนึกได้เท่าไหร่ตอบได้เลยถ้ากลุ่มที่6ไม่ตอบครูจะเปลี่ยนให้กลุ่มอื่นแล้วนะพร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: แสงน้ำ
0: แสงน้ำมีอีกไหมครับ
1: อากาศค่ะ
0: อากาศโอเค ปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนกลุ่มที่2อยากเพิ่มกลุ่มที่2ยกมือก่อนอ่ะขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับลุกขึ้นตอบให้หน่อยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับอ่ะเชิญได้เลยครับกลุ่มที่2
2: คลอโรฟิลครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนครับ
0: คลอโรฟิลแก๊ส
2: คาร์บอนไดออกไซด์
0: คาร์บอนไดออกไซด์มีอีกไหม1ใน2อย่างใช่มั้ยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนครับจากที่ตอบมานะครับมีทั้งส่วนที่ถูกและส่วนที่ยังไม่ถูกต้องนะครับยังพอนึกได้ไหมอ่ะงั้นครูขอทบทวนนิดนึงนะครับการที่เราทำการทดลองเกี่ยวกับผักบุ้งยังจำได้ไหมว่าเราทำยังไงเราทำไงใบผักบุ้งใบหนึ่งได้รับแสงอีกใบหนึ่งไม่ได้รับแสงเพราะฉะนั้นปัจจัยอย่างแรกคือแสงนะครับต่อมาพืชชนิดที่2ที่เราทำการทดลองกับเขาคือใบชะบาด่างอันนั้นคือปัจจัยอะไรครับ
3: คลอโรฟ
0: ิลใบ2อย่างนะแสงคลอโรฟิลและตอนที่3ที่เราได้ดูผลการทดลองที่มีโซดาไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนึกได้ไหมปัจจัยที่3คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ3อย่างและมีอีก1อย่างคือน้ำนะครับเพราะนั้นปัจจัยที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชนะครับก็จะมีแสงคลอโรฟิลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับคำถามแรกคำถามต่อมาแล้วผลผลิตล่ะครับผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่อะไรบ้างลองนึกดูนะครับหลังจากที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะครับจะให้ผลผลิตอะไรออกมาบ้างพร้อมเตรียมธงไว้ครับเมื่อกี้ยกธงสีแดงผ่านไปแล้วนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับยังเป็นกลุ่มที่6อยู่อ่ะกลุ่มที่6ตอบให้หน่อยว่าผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่อะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
1: ออกซิเจนและน้ำตาลค่ะ
0: ออกซิเจนและน้ำตาลถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับได้แก่น้ำตาลและก็แก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับเพราะนั้นเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้นะครับเติมคำว่าแก๊สด้วยเนาะเพราะคือแก๊สออกซิเจนนะครับต่อมานะครับนักเรียนคิดว่ากว่าต้นไม้แต่ละต้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะครับต้นไม้ต้องการสิ่งใดอีกบ้างนอกเหนือจากปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีแสงมีคลอโรฟิลมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนักเรียนคิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมที่พืชต้องการนะครับตอบได้เลยกลุ่มที่6ว่าไง
1: ธาตุอาหารค่ะ
0: ธาตุอาหารปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่6บอกว่าธาตุอาหารมีกลุ่ม2กลุ่ม2ลุกขึ้นตอบดูซินะครับว่าเราคิดเห็นอย่างไรนะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยนะครับ
4: อุณหภูมิค่ะ
0: อุณหภูมิที่เหมาะสมใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะอันนี้คือคำตอบของนักเรียนนะครับทีนี้เนี้ยเราจะมาเรียนรู้เพื่อหาไปพร้อมกันนะครับว่านอกจากปัจจัยนะครับที่พืชต้องการในการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือแสงคลอโรฟิลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมที่พืชต้องการเพื่อที่จะให้ตนเองสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับไปกันต่อนะครับคำขวัญวันนี้มีคำขวัญให้นักเรียนได้ดูนะครับคำขวัญเกี่ยวกับความสำคัญของการปลูกพืชนะครับคำขวัญแรกนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นกางร่มสีเขียวให้โลกเพราะต้นไม้หนึ่งต้นมีผลต่อโลกมหาศาลอันนี้คือคำขวัญแรกนะครับคำขวัญต่อมานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ช่วยกันปลูกช่วยกันเปลี่ยนเพื่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมนะครับปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกอันนี้คือคำขวัญที่ครูนำมาให้กับนักเรียนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนว่าคำขวัญทั้ง3คำขวัญที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนี้นะครับเป็นการรณรงค์ให้ทำอะไรมีคำตอบแล้วใช่ไหมเตรียมธงไว้มีคนอยากตอบนะครับยกให้เร็วนะครับยกให้เร็วพร้อมยกธงสี เหลืองครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ลองตอบให้ครูหน่อยนะครับว่าคำขวัญทั้ง3คำขวัญที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้นะครับเป็นการรณรงค์ให้ทำอะไรเชิญกลุ่มที่4ได้เลยครับ
2: ปลูกต้นไม้ครับ
0: ปลูกต้นไม้กลุ่มอื่นคิดเห็นเหมือนกลุ่ม4มั้ยเหมือนเนาะถ้าเหมือนปรบมือให้กลุ่มที่4ครับคำขวัญทั้ง3คำขวัญนี้นะครับเป็นการรณรงค์ให้เราปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับคำถามต่อมาทำไมเขาถึงต้องรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ต้นไม้สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไรช่วยอย่างไรบ้างช่วยอย่างไรบ้างนะครับพร้อมเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้สีที่ยังไม่ได้ยกคือสี
3: เขียว
0: สีเขียวนะเพราะนั้นจ้องสีเขียวไว้ให้ดีนะครับหรือว่าครูจะมีเล่มีเหลี่ยมอะไรหรือเปล่าพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ฟังกลุ่มที่6ก่อนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางถ้ามีคำตอบเพิ่มเติมสามารถตอบได้นะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับตอนนี้กลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วนะครับต้นไม้สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไรเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เพิ่มออกซิเจนให้โลกค่ะและลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกช่วยไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและไม่ให้น้ำท่วมค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับดีกลุ่ม4ฟังกลุ่ม4อีกกลุ่ม4เขายกมือนะครับเขามีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4เพิ่มเติมนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ทำใหอากาศถ่ายเทที่ดีครับ
0: ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่ม2ฟังกลุ่ม2เพิ่มเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากกลุ่มที่2นะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
4: การสร้างอาหารให้สิ่งมีชีวิตค่ะ
0: สร้างอาหารให้สิ่งมีชีวิตปรบมือให้กลุ่มที่2กลุ่มที่1อีกกลุ่มที่1อีกกลุ่มที่1คิดเห็นอย่างไรนะครับมีคำตอบนะโอเคลุกขึ้นได้เลยครับแล้วก็ตอบให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
5: ลดก๊าซกระจกครับ
0: ลดก๊าซเรือนกระจกปรบมือให้กลุ่มที่1ครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่พืชลดก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโอเคนะครับต้นไม้สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไรนะครับช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศช่วยดักจับฝุ่นละอองและมลพิษจากอากาศช่วยป้องกันความร้อนแสงแดดจาก

ดวงอาทิตย์เมื่อกี้นะครับกลุ่มที่6ตอบมาว่าช่วยลดอะไรนะน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมครับซึ่งเราจะปลูกต้นไม้ตามที่ลาดเชิงเขานะครับเวลาที่ฝนตกต้นไม้ก็จะช่วยลดความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่เราทำวันนี้นะครับกิจกรรมที่1มาปลูกต้นไม้กันเถอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ากิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องทำอย่างไรนะครับใบกิจกรรมที่1นะครับมาปลูกต้นไม้กันเถอะนั่นเองนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการปลูกต้นไม้นอกจากการปลูกต้นไม้มีคำตอบอื่นอีกไหมการดูแลรักษาต้นไม้มีอีกไหมครับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับหรือการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยก็ได้นะครับไม่ได้ผิดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับเรามีไว้เพื่ออะไรนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้มีไว้เพื่ออธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับส่วนวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนลงมือปลูกต้นไม้ในกระถางละ1ต้นโดยเลือกชนิดของต้นไม้ตามที่ปลูกที่กลุ่มของเราสนใจนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะครับนำไปวางไว้ในพื้นที่ที่ถูกแสงแดดทั้งนี้จะวางให้ถูกแสงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เราปลูกนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อนะครับเอาใจใส่โดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจนกระทั่งต้นไม้เจริญเติบโตเต็มที่นะครับจากนั้นนะครับเราทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ระหว่างที่เจริญเติบโตพร้อมบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเวลา14วันนะครับแล้วทำอย่างไรต่อนะครับในข้อที่5นะครับนักเรียนนำผลการบันทึกมาจัดกระทำลงบนกระดาษชาร์ตตามประเด็นที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้เพราะนั้นผลการบันทึก14วันที่มีอยู่ในกระดาษนะครับที่นักเรียนบันทึกมานั้นนะเราจะต้องมาจัดกระทำข้อมูลเพื่อที่จะสื่อให้กับเพื่อนได้เข้าใจนะครับในประเด็นต่อไปนี้ตั้งใจฟังนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่ปลูกนะครับต้นไม้ที่เราปลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับประเด็นที่2 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปลูกต้นไม้เราได้เรียนรู้อะไรจากการที่เราได้ปลูกต้นไม้นะครับข้อที่3 ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูกต้นไม้และแนวทางการแก้ไขอันนี้คือประเด็นทั้ง3ประเด็นที่นักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากกระดาษ A4 ที่เราบันทึกไว้นะครับนำข้อมูลที่เราบันทึกไว้มาจัดกระทำลงในกระดาษชาร์ตให้ครบทั้ง3ประเด็นนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะได้จัดแสดงผลงานของกลุ่มเราโดยการที่วันนี้ครูขอปรับให้นำผลงานวางไว้ที่กลุ่มนะครับแล้วเราจะเดินเวียนศึกษาผลการทำกิจกรรมของเพื่อนนะครับอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าพืชเจริญเติบโตเราดูจากไหนบ้างความสูงจำนวนใบมีอะไรอีกไหมนอกจากความสูงของพืชจำนวนใบของพืชดูอะไรได้อีกดูอะไรได้อีกมีอะไรบ้างที่มันเป็นหลักฐานที่จะบ่งบอกว่าพืชมีการเจริญเติบโตออกผลออกดอกใบเปลี่ยนสีรากเป็นยังไงรากเป็นยังไงรากใหญ่ขึ้นลำต้นเป็นยังไงสูงขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือหลักฐานนะครับที่จะบ่งบอกให้เราทราบว่าพืชมีการเจริญเติบโตโดยที่เราสามารถสังเกตได้จากขนาดและความสูงของลำต้นที่เพิ่มขึ้นขนาดของใบที่ใหญ่ขึ้นจำนวนของใบที่เพิ่มขึ้นรากยาวและใหญ่ขึ้นอันนี้ก็คือหลักฐานที่บ่งบอกให้ทราบว่าพืชที่เราปลูกนั้นมีการเจริญเติบโตนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะครับสอบถามนักเรียนนิดนึงนะครับข้อมูลที่เราได้จากการบันทึกการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกจำนวน14วันเราจะต้องนำมาจัดกระทำลงในกระดาษชาร์ททั้งหมดกี่ประเด็น

0: 3ประเด็นนะครับ3ประเด็นนั้นนะครับจะต้องมีให้ครบในกระดาษชาร์ตนะครับโอเคนะตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานะครับในการเวียนการศึกษาผลงานของเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับให้นักเรียนจัดโต๊ะให้เรียบร้อยเช็คความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับให้เหลือเพียงแค่ชิ้นงานนะครับที่เราจัดกระทําขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนนะครับเดินวนไปศึกษานะครับโดยการเดินวนไปศึกษานะครับขอกําหนดแบบนี้นะจากกลุ่ม1ไปกลุ่ม2กลุ่ม2ไปกลุ่ม3กลุ่ม3ไปกลุ่ม4กลุ่ม4ไปกลุ่ม5กลุ่ม5ไปกลุ่ม6และกลุ่ม6มากลุ่ม1นะครับอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยังเก็บทุกอย่างลงไปเลยนะครับตอนนี้เราจะวนแล้วนะครับเก็บลงไปเลยนะครับอ่ะทุกคนยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับจากกลุ่ม1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6และ6ไป1นะครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเชิญมูฟได้เลยครับขยับไปดูผลงานของเพื่อนนะครับว่าเขาบันทึกอะไรลงไปบ้างนะครับไปเป็นกลุ่มนะครับไปเป็นกลุ่มนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าเพื่อนบันทึกอะไรลงไปบ้างครบทั้ง3ประเด็นไหมแต่ละประเด็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

ครบทั้ง3ประเด็นหรือยังครับครบยังดูครบยังครบแล้วนะครบแล้วเพื่อนที่ต่อครับเพื่อนที่ต่อไปเลยไปเลยไปเป็นกลุ่มนะครับไปเป็นกลุ่มลองดูว่าเพื่อนเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเพื่อนแก้ไขอย่างไรนะครับ

หมดยังครับหมดยังไปต่อไปต่อไปต่อนะครับกลุ่มต่อไปนะครับพืชเพื่อนปลูกพืชอะไรนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่เพื่อนปลูกเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เพื่อนได้เรียนรู้จากการปลูกปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างแล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีอะไรแล้วเพื่อนแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับ

เน้นย้ำนะคะเพื่อนปลูกพืชอะไรลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่ปลูกเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เพื่อนได้เรียนรู้อะไรบ้างและปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางการแก้ไขอย่างไรนะครับเสร็จยังครับครบทุกประเด็นยังครบทั้ง3ประเด็นไหมครบแล้วเชิญกลับกลุ่มของตัวเองได้เลยครับ

0: โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานะครับการจัดกระทำนะครับผลงานของเพื่อนนะครับน่าจะมีประเด็นนะครับที่จะได้คุยกันอยู่เนาะนะครับทีนี้หลังจากที่เราศึกษาแล้วเรามาระดมความคิดช่วยกันจากการตอบคำถามต่อไปนี้ดีกว่านะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เราได้จากการศึกษานะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่สังเกตได้ตั้งแต่เริ่มขยายพันธุ์จนครบเวลาที่กำหนดมีอะไรบ้างขอตัวแทน1คนเพื่อตอบใครที่จะตอบข้อนี้ให้คุณได้บ้างกลุ่มที่6ยกมือเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่สังเกตได้ตั้งแต่เริ่มขยายพันธุ์จนครบเวลาที่กำหนดมีอะไรบ้างนะครับพืชมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: พืชมีลำต้นสูงขึ้นมีใบไม้งอกมีเมล็ดงอกมีผลใบอ่อนเริ่มคลี่ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของต้นพืชที่เราสังเกตได้นะครับตั้งแต่เริ่มขยายพันธุ์จนครบกำหนดเวลานะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีความสูงของต้นพืชที่เพิ่มขึ้นนะครับจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นใบมีขนาดใหญ่ขึ้นรากยาวและใหญ่ขึ้นลำต้นใหญ่ขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่เราปลูกนั่นเองนะครับต่อมานะครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปลูกพืชคืออะไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมมีกลุ่มงั้นยกธงนะครับงั้นยกธงมีหลายกลุ่มยกธงเอาธงขึ้นมาเลยนะครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เราได้ปลูกต้นไม้ไปนะครับพร้อมนะนะครับเอามือจับที่หูได้เลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่6ครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับกลุ่มที่6เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างส่วนกลุ่มอื่นตั้งใจฟังและเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้กลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: ค่ะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะคะคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและการรับมือเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเราเพิ่มความร่มรื่นให้กับชุมชนหรือบ้านของเราค่ะแล้วก็สามารถค้าขายได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมครับมีไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2เพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่กลุ่ม2ได้เรียนรู้นะครับจากการปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ตอบให้เพื่อนฟังนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
3: ได้เข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้แล้วก็ปัจจัยครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากการที่เราปลูกพืชนะครับเราก็จะได้เรียนรู้นะครับตลอดระยะเวลาที่เราปลูกนะครับที่เราได้สังเกตเนาะก็คืออย่างน้อย14วันนะครับสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือพืชจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความสูงที่เพิ่มขึ้นใบที่มีจำนวนมากขึ้นใบใหญ่ขึ้นลำต้นใหญ่ขึ้นมีรากใหญ่และยาวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการที่ตลอดระยะเวลาที่พืชมีการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับมนุษย์ก็มีส่วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้

0: ได้โดยการที่เราทำยังไงเราทำยังไงครับดูแลเอาใจใส่นะครับพืชที่เราปลูกนะครับทำอย่างไรได้บ้างพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งจะช่วยให้พืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับรวมถึงนะครับสังเกตว่าพืชมีโรคเกิดขึ้นไหมมีแมลงศัตรูพืชไหมเราก็สามารถช่วยดูแลนะครับแล้วก็กำจัดศัตรูพืชได้ด้วยนะครับรวมถึงวัชพืชด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับต่อมานะครับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูกพืชคืออะไรและนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจากที่เราปลูกมีปัญหาและอุปสรรคยังไงบ้างครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฝนตกหนักฝนตกหนักเราแก้ปัญหายังไงถ้าพืชที่เราปลูกฝนตกหนักระบายน้ำออกอะไรนะระบายน้ำออกเพิ่มคันชันน้ำกันน้ำไว้นะครับนอกจากฝนตกหนักมีปัญหาอุปสรรคอะไรอีกบ้างระหว่างที่เราปลูกต้นไม้ดินแห้งดินแห้งทำยังไงรดน้ำเพิ่มมีแมลงกัดที่ใบทำยังไงครับแก้ปัญหาอย่างไร
1: หยิบแมลงออกไปเลย
0: ตัดต้นไม้เลยไหมตัดแมลงออกใช่ไหมครับดินชื้นทำอย่างไรลดการรดน้ำเมื่อกี้เห็นมีหนอนด้วยใช่ไหมมีหนอนกัดใบเราทำยังไงหยิบหนอนออกไม่ต้องไปฆ่านะครับเอาหยิบหนอนออกก็พอนะครับอันนี้คือปัญหาอุปสรรคและในทางการแก้ไขมียากขึ้นหรือวัชพืชทำยังไงครับกำจัดวัชพืชนะครับปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้เราก็ช่วยแก้ไขนะครับเพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าพืชมีใบสีเหลืองนะครับมีใบที่เหลืองเกิดจากสาเหตุก็คือพืชอาจได้รับปุ๋ยมากเกินไปนะครับพืชเกิดอาการน็อกปุ๋ยวิธีการแก้ไขก็คือลดปริมาณปุ๋ยที่ให้นะครับอันนี้คือปัญหาอุปสรรคแรกต่อมามีอะไรอีกใบร่วงนะครับใบร่วงอาจจะเกิดจากสาเหตุก็คือพืชได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นการแก้ปัญหาของเราก็แค่ลดน้ำนะครับให้กับต้นไม้ในปริมาณที่เพียงพอนะครับต่อมาหนอนกินใบพืชเมื่อกี้มาเราบอกว่าก็แค่หยิบหนอนออกจับหนอนออกนะครับไม่ให้กินใบพืชของเรานะครับมีอะไรอีกเพลียแป้งนะครับแก้ไขโดยใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำฉีดพ่นหรือกำจัดมดซึ่งเป็นตัวพาของเพลียแป้งแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับต่อมานะครับนักเรียนจะมีแนวทางดูแลพืชที่ปลูกอย่างไรให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราจะทำยังไงดีให้พืชเราสามารถที่จะเจริญเติบโตและก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เราต้องลดดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมทำยังไงบ้างรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินกำจัดวัชพืชใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแนวทางการดูแลนะครับเพื่อให้พืชของเราเจริญเติบโตได้นั่นเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับต้องดูแลเอาใจใส่พืชที่เราปลูกนะครับโดยจัดให้พืชอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมมีแสงแดดด้วยนะครับเพิ่มเติมให้นะครับรดน้ำพรวนดินรวมถึงใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของพืชที่เราปลูกนั่นเองนะครับต่อมาแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะช่วยดูแลต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างไรเราทำไงดีเราจะมีส่วนช่วยดูแลต้นไม้ในโรงเรียนหรือชุมชนยังไงได้บ้าง
2: ไม่ทำลาย
0: ไม่ทำลายไม่เด็ดใบพืชทำยังไงได้อีกช่วยรดน้ำได้ไหม
2: ได
0: ้ช่วยใส่ปุ๋ยได้ไหมต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรียนของเราไม่ทิ้งขยะบริเวณนั้น
3: ไม
0: ่ถอน
3: ไม
0: ่ตัด
3: ไม
0: ่เด็ดใบไม่ดึงไม่ไปหักกิ่งหักก้านใช่ไหมอันนี้ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับเราสามารถมีส่วนช่วยก็คือเข้าร่วมชมรมหรือโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้นะครับดูแลและรักษาต้นไม้เพื่อให้เจริญเติบโตงอกงามชักชวนคนให้หันมาปลูกต้นไม้นะครับครูถามว่าต้นไม้มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ไหม
4: มี
0: ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตไหม
4: มี
0: เพราะฉะนั้นเราควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้นะครับให้สามารถเจริญเติบโตได้รวมไปถึงปลูกต้นไม้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้

0: สรุปบทเรียนของเรานะครับการเจริญเติบโตของพืชเป็นการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเช่นขนาดและความสูงของลำต้นพืชจำนวนและขนาดของใบที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยการที่เราจะต้องมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาต้นไม้ให้สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตอยู่ต่อไปได้นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภาวะหลายอย่างอย่างเช่นแสงแดดอุณหภูมิน้ำแร่ธาตุเหมาะสมกับพืชที่ปลูกและกำจัดสิ่งมีชีวิตที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พืช นั้นไม่เจริญเติบโตนะครับอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อราเพลี้ยหนอนนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของเรานะครับจากการที่เราได้เรียนรู้ในภาคเรียนที่1นี้ยังพอจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้ผ่านไปกี่หน่วยการเรียนรู้แล้ว
1: 4
0: หน่วยการเรียนรู้นะครับโดยหน่วยที่1ก็คือสารในชีวิตประจำวันเรียนไปหรือยัง
1: yeah.
0: เรียนแล้วหน่วยที่2โลกใต้เลน
1: yeah.
0: เรียนแล้วหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืช yeah. เรียนแล้วและหน่วยที่4การเจริญเติบโตของพืช
1: yeah.
0: เรียนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ครบทั้ง4หน่วยการเรียนรู้แล้วนะครับมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมครูไหม
1: ไม
0: ่มีเนาะนะครับสำหรับภาคเรียนนี้เราก็เรียนรู้ผ่านมาครบทั้ง4หน่วยการเรียนรู้แล้วนะครับปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับฝากถึงคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับในผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ www.dltv.ac.th ได้เพิ่มเติมนะครับโอเควันนี้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสำหรับภาคเรียนที่1ครูก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยาผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประ

0: หนี้สินเช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าทรงผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วสองทางให้อนาประชาราษฎรได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง60ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและ

หลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับผู้สื่ออลงกรสุวรรณเพชรนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องใหม่แต่ว่าก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ใช่ไหมหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเรื่องที่เราจะได้เรียนก็คือเรื่องการแพร่มีใครเคยได้ยินคำว่าการแพร่บ้างยกมือสิมีบ้างอ๋อส่วนใหญ่ก็จะได้ยินใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าการแพร่คืออะไรการทำให้มันกระจายการทำให้มันกระจายเพื่อนบอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแพร่นะครับให้เข้าใจว่าสรุปแล้วการแพร่มันคืออะไรมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราสามารถที่จะมีการแพร่ได้หรือไม่นะครับทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายกระบวนการแพร่ของสารนะครับและก็ยกตัวอย่างกระบวนการแพร่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับว่ากระบวนการแพร่ในชีวิตประจำวันของเรามันมีอะไรบ้างนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับ1การสังเกตโดยสังเกตการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ำเพราะฉะนั้นนี้เราจะได้ใช้ด่างทับทิมนะครับหย่อนลงไปในน้ำใส่ลงไปในน้ำแล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับข้อที่2การสร้างแบบจำลองวันนี้จะต้องสร้างแบบจำลองด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างแบบจำลองที่เราจะต้องวาดภาพนั่นเองนะครับก็คือการวาดภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำตามความคิดของนักเรียนนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความซื่อสัตย์ครูเคยเน้นย้ำกับนักเรียนในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการยกธงก็ดีใช่ไหมครับที่ครูบอกว่านักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์นะจะต้องเอามือจับที่ติ่งหูนะครับซึ่งวันนี้ความซื่อสัตย์ที่เราจะได้ทำการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของครูนะครับนักเรียนจะต้องทำการบันทึกผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ำและก็สร้างแบบจำลองตามความเป็นจริงนะครับตามที่เราสังเกตได้นั่นคือความซื่อสัตย์นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความรู้เกี่ยวกับการแพร่โดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและสร้างแบบจำลองการกระจายของอนุภาคด่างทับทิมในน้ำตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความซื่อสัตย์นะครับแล้วเราก็จะได้อธิบายความรู้จากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปในการที่จะเติมด่างทับทิมหรือหยดด่างทับทิมนะครับลงไปในน้ำนั่นเองนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับผู้มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับถามว่าสารละลายคืออะไรเคยได้ยินคำว่าสารละลายไหมเคยได้ยินไหมเคยอาจจะเคยได้ยินรู้ไหมว่าสารละลายคืออะไรโอเคเดี๋ยวหาผู้โชคดีก่อนก็ได้มาเตรียมธงไว้นะครับอย่าลืมนะว่าวันนี้เราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับวางธงทั้ง4สีของเราไว้แล้วเอามือไว้ที่ไหนหูจับเลยเอามือไว้ที่หูเลยนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังกลุ่มที่4ก่อนถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสารละลายคืออะไรกลุ่มที่4เขาจะคิดเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับว่าตามความคิดของ

0: กลุ่มที่4เนี่ยสารละลายคืออะไรนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สารละลายเป็นของผสมด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันประกอบด้วยตัวสารละลายและตัวทำละลายเช่นน้ำเชื่อมเป็นสารละลายที่มีน้ำตาลเป็นตัวละลายและน้ำเป็นตัวทำละลาย
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่5เดี๋ยวฟังกลุ่มที่5อีกกลุ่มนึงนะครับเขาจะเพิ่มเติมประเด็นไหนนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
2: ความเข้มข้นของสารละลายเป็นการระบุปริมาณของสารละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายนั้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับนักเรียนก็ตอบมาแล้วเนาะนะครับจากการที่เราได้ดูใบความรู้แหละครูว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสารละลายนะครับว่าสารละลายคืออะไรนะครับโดยการที่เราจะทำกิจกรรมในช่วงนี้นะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดโดยให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสารละลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบความรู้ที่1นะครับเรื่องสารละลายขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้ที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับช่วยกันระดมความคิดช่วยกันอภิปรายองค์ความรู้นะครับจากใบความรู้ในประเด็นต่อไปนี้นะครูจะมีประเด็นให้นักเรียนได้พิจารณานะครับประเด็นแรกคือสารละลายสรุปแล้วสารละลายคืออะไรประเด็นต่อมาคือความเข้มข้นของสารละลายนะครับมันเป็นอย่างไรประเด็นที่3ตัวทำละลายและตัวละลายอะไรคือตัวทำละลายอะไรคือตัวละลายนะครับและประเด็นที่4ความแตกต่างระหว่างสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงและสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับอันนี้ก็จะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1แล้วเราจะมาร่วมกันอภิปรายนะครับในประเด็นเหล่านี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1ได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสารละลายผ่านไปเดี๋ยวเรามาอภิปรายหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นที่ครูก็ได้กำหนดไว้นะครับอ่ะประเด็นแรกสารละลายพอจะบอกได้ไหมว่าสารละลายคืออะไรจากที่เราศึกษามันเป็นของผสมที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับสารละลายคือของผสมนะครับที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งจะประกอบด้วยตัวละลายแล้วก็ตัวทำละลายนะครับในใบความรู้ของนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถที่จะขีดเส้นใต้หรือเน้นข้อความได้นะครับในใบความรู้เนาะต่อมาประเด็นต่อมานะครับตัวทำละลายและตัวละลายประเด็นนี้นะครับเราสามารถที่จะอภิปรายได้ว่าอย่างไรนะครับตัวทำละลายและตัวละลายเป็นองค์ประกอบของสารละลายอย่างเช่นในใบความรู้เขายกตัวอย่างมาก็คืออะไรนะน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมมีอะไรบ้างในน้ำเชื่อมมีน้ำตาลกับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี1ตัวเป็นตัวละลาย1ตัวเป็นตัวทำละลายนะครับน้ำเชื่อมเป็นสารละลายที่มีน้ำตาลเป็นตัวละลายและน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับประเด็นต่อมาความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายเป็นอย่างไรจากที่เราได้ศึกษาถ้าสมมติว่าครูมีบิ๊กเกอร์อยู่2บิ๊กเกอร์ครูเติมน้ำลงไปเท่ากันปริมาตรเท่ากันคือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากันนะครับแล้วครูเติมสาร A ลงไปเติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่1เนี่ยเติมลงไปสัก10กรัมแต่เติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่2 20กรัมบิ๊กเกอร์ใบที่1กับใบที่2อันไหนมีความเข้มข้นมากกว่าบิ๊กเกอร์ใบที่2เพราะมันมีสารมากกว่าใช่ไหมครับความเข้มข้นของสารละลายนะครับเป็นการระบุปริมาณของตัวละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายนั้นนะครับการที่สารละลายมีปริมาณตัวละลายหรือตัวทำละลายที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะทำให้สารละลายมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็คืออภิปรายหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับครูอยากจะร่วมกันอภิปรายอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งครูจะมีน้ำหอมมาให้นะครับตอนนี้น้ำหอมอยู่ในมือของครูนะครับกติกาของเราก็คือครูจะฉีดน้ำหอมที่หน้าห้องถ้าใครได้กลิ่นให้ยกมือขึ้นโอเคไหมเราจะมาดูว่าใครจะได้กลิ่นก่อนกันพร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวกูฉีดแล้วนะถ้าใครได้กลิ่นยกมือเลยนะครับฮะข้างหน้าได้กลิ่นแล้วข้างหลังเป็นไงข้างหลังเป็นไงได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมได้ยังได้ยังได้ยังได้แล้วยกเลยได้ยังกลุ่ม5ยังเงียบอยู่กลุ่ม5ยังเงียบอยู่โอเคกลุ่ม4ได้กลิ่นยังกลุ่ม4โอเคได้ยังกลุ่ม4ได้ยังได้แล้วได้แล้วโอเคครูฉีดอะไรน่าจะเป็นกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อนบอกน้ำหอมน้ำหอมนะครับใครได้กลิ่นก่อนข้างหน้าจะได้กลิ่นก่อนนะครับแล้วข้างหลังจะได้ถัดออกไปใช่ไหมโอเคนะครับสิ่งที่จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนวาดภาพอนุภาคของน้ำหอมที่กระจายอยู่ในอากาศเพื่อฝึกนักเรียนให้คุ้นเคยกับการวาดภาพแบบจำลองทางความคิดนะครับตอนนี้ครูกำหนดให้อนุภาคสีเขียวเนี่ยนะครับแทนอนุภาคของอากาศนะครับส่วนอนุภาคที่มีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับแทนอนุภาคของน้ำหอมนะครับตอนที่ครูเริ่มฉีดเป็นอย่างไรวาดลงไปนะครับหลังจากเวลาผ่านไปนะครับเป็นอย่างไรวาดลงไปเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนวาดภาพนี้สักครู่หนึ่งเชิญได้เลยครับ

0: สร็จแล้วนะโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางดูได้เลยครับชูไปที่กล้องนู้นชูเลยว่าหลังจากที่เราได้ดมกลิ่นของน้ำหอมผ่านไปเนี่ยเราสามารถวาดการกระจายได้ยังไงบ้างวาดแผนภาพได้ยังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะวาดลงไปเนี่ยเราจะต้องสังเกตแล้วก็ดมกลิ่นใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าใครที่ได้กลิ่นให้ยกมือขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ครูฉีดอนุภาคของน้ำหอมมันกระจายไปทั่วห้องหรือยัง
1: ย
0: ัง ก็เลยสามารถวาดรูปได้แบบนี้ครับสีเขียวๆคืออนุภาคของอากาศสีชมพูคืออนุภาคของน้ำหอมในตอนต้นที่เราฉีดนะครับอนุภาคของน้ำหอมมันจะอยู่ใกล้ๆกับขวดน้ำหอมใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนที่อยู่หลังห้องถึงได้กลิ่นของน้ำหอมอนุภาคของน้ำหอมน่าจะเป็นไงแพร่ออกไปกระจายออกไปคลุ้งออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปภาพที่2น่าจะวาดได้แบบนี้โอเคไหมมีกลุ่มไหนทำถูกต้องบ้างมีกลุ่ม6ใช่ไหมกลุ่มอื่นไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มก่อนขอเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มก่อนนะครับอันนี้คือการฝึกนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สังเกตอนุภาคของด่างทับทิมนะครับแล้วได้วาดภาพอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้โอกาสแก้ตัวในการวาดภาพลงไปในใบงานให้ถูกต้องนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่จากรูปภาพนี้เราเข้าใจหรือยังเข้าใจเนาะถามไหมครับไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีให้กำลังใจคนที่ยังวาดไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจากการที่เราทำกิจกรรมวาดให้ถูกต้องนะครับคำถามชวนคิดการได้กลิ่นน้ำหอมเกิดจากการกระจายของอนุภาคของน้ำหอมในอากาศจากบริเวณที่ฉีดไปยังบริเวณอื่นๆใช่ไหมครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนหย่อนด่างทับทิมลงในน้ำอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำจะเคลื่อนที่และกระจายตัวในน้ำอย่างไรคิดว่ามันจะเหมือนน้ำหอมไหมเหมือนน้ำหอมที่ครูฉีดเมื่อกี้ไหมใครว่าเหมือนขอดูมือหน่อยใครว่าไม่เหมือนขอดูมือหน่อยหลายๆคนบอกว่าไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับว่าการที่เราหย่อนด่างทับทิมลงไปในน้ำนะครับมันจะกระจายเหมือนกับน้ำหอมหรือไม่นะครับผ่านการทำกิจกรรมนี้กิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารซึ่งวันนี้สารที่ครูนำมาก็คือด่างทับทิมนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้างมีใบกิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับใบงานที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับเอาละก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและกิจกรรมนี้นะครับมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรอ่ะคำถามแรกกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เกี่ยวกับเรื่องการ
0: การอะไรการแพร่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแพร่นั่นเองนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับ
1: สังเกตสร้างแบบจำลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคว
0: ัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตวันนี้เราต้องสังเกตแล้วก็สร้างแบบจำลองนะครับก็คือวาดภาพเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับและอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคด่างทับทิมในน้ำนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ทีนี้วิธีการทำกิจกรรมทำอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางขั้นตอนแรกให้นักเรียนสังเกตลักษณะสังเกตขนาดและก็สีของเกล็ดด่างทับทิมแล้วก็บันทึกผลนะครับข้อที่2หลังจากนั้นทำยังไงต่อค่อยๆหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปเพียงแค่5เกล็ดเท่านั้นนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับไม่ต้องเติมเยอะแค่5เกล็ดพอนะครับลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำอยู่40ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปจนเวลาประมาณ5นาทีโดยใช้กระดาษขาวเป็นฉากหลังเพื่อให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับโดยขณะทำกิจกรรมนักเรียนอาจจะบันทึกวีดีทัศน์หรือว่าเก็บภาพไว้นะครับเพื่อดูตอนหลังได้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียน วาดภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำที่ได้จากการสังเกตในข้อ3ตามความคิดของนักเรียนแล้วก็บรรยายภาพประกอบด้วยก็ได้นะครับผลการทำกิจกรรมในแบ่งงานที่1นะครับนักเรียนจะต้องวาดภาพแบบจำลองนั้นลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ
2: 2
0: กี่ข้อครับ5ข้อนะครับตามนี้เลยเนาะในแบ่งงานที่1ก็มีอยู่แล้วนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมมีคำถามไหม
2: ไม่
0: มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับเอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเอาบีเกอร์มารับน้ำก็ด่างทับทีมนะครับที่หน้าห้องได้เลยนะครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทําการทดลองนะครับแล้วก็วาดภาพแบบจําลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก1คนนะครับในการนําเสนอผลที่เราสังเกตได้ให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังใครจะเป็นอาสาบ้างขอสัก1คนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการสังเกตของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับหลังจากที่เขาหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปนะครับแล้วเขาสังเกตได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เมื่อใส่ด่างทับทิมลงไปจะสังเกตได้ว่าสีของด่างทับทิมจะไปรวมกันอยู่บริเวณก้นของบีกเกอร์เมื่อเวลาผ่านไปสีของด่างทับทิมจะกระจายไปทั่วทุกบริเวณของบิ๊กเกอร์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กับกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมดูนะครับว่าหลังจากที่ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับตอนแรกที่เราใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปเกล็ดด่างทับทิมอยู่บริเวณไหนครับ
2: ก
0: ้นของบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์สีมันจะเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากอะไรครับเพราะอะไรทำไมสีถึงเปลี่ยนเพราะอนุภาคของด่างทับทิมได้แพร่กระจายไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้นานกว่า5นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะผสมกันแล้วสีในแต่ละบริเวณจะเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเราตั้งทิ้งไว้นานกว่านี้นะครับสีของของน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงของด่างทับทิมหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดการแพร่นั่นเองนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1เมื่อใส่เกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนครบเวลาที่กำหนดเปลี่ยนแปลงไงบ้างมีใครพอจะตอบคำถามข้อนี้ให้ครูได้บ้างมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะตอนแรกที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เราคุยกันแล้วตอนแรกที่เราใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปเกล็ดด่างทับทิมจะอยู่บริเวณก้นของบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแต่พอเราตั้งทิ้งเป็นเวลาผ่านไปเนี่ย5นาทีใช่ไหมที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้หรือนานกว่านี้ก็ได้นะครับสีของน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มันจะเปลี่ยนใช่ไหมสีจะเปลี่ยนจากที่ใสไม่มีสีกลายเป็นสีม่วงของเกล็ดด่างทับทิมนั่นเองนะครับเมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำนะครับเกล็ดด่างทับทิมจะค่อยๆละลายเห็นเป็นเส้นสีม่วงแล้วจมลงก้นบิ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือช่วงแรกที่เราหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปนะครับบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะสังเกตเห็นเป็นสีม่วงเข้มจากนั้นสีม่วงรอบเกล็ดด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณก้นบิ๊กเกอร์ไปสู่บริเวณอื่นของบิ๊กเกอร์จนสีม่วงกระจายทั่วทั้งบิ๊กเกอร์นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2จากการสังเกตการกระจายของสีด่างทับทิมมีทิศทางอย่างไรสีของด่างทับทิมมีทิศทางยังไงกระจายข้างๆไปไหมข้างๆไปไหม
2: ไป
0: ข้างบนไปไหมสีของด่างทับทิมจะกระจายในวงกว้างนะครับรอบๆของเกล็ดด่างทับทิมไปยังบริเวณอื่นๆในทุกทิศทางนะครับสามารถกระจายได้ทุกทิศทางเลยนะครับต่อมาข้อที่3เมื่อเกล็ดด่างทับทิมจมลงไปยังก้นบิ๊กเกอร์บริเวณใดที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมสูงและบริเวณใดที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำตรงไหนเข้มข้นสูง
3: ก้น
0: ก้นเพราะว่ามันมีด่างทับทิมอยู่ไปไง
3: เยอะ
0: เยอะนะครับส่วนบริเวณอื่นๆรอบๆของด่างทับทิมก็จะมีความเข้มข้นเป็นยังไงน้อยลงนะครับสีม่วงเข้มบริเวณก้นบิ๊กเกอร์นะครับจะมีความเข้มข้นของด่างทับทิมเนี่ยสูงและบริเวณรอบๆที่อยู่ห่างออกไปจะมีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำกว่านั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4ถ้าวางบิ๊กเกอร์ที่มีเกล็ดด่างทับทิมต่อไปอีก2ชั่วโมง

นะครับสารละลายในบีกเกอร์ควรมีลักษณะอย่างไรเป็นไงมันน่าจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนสีสีมันจะเท่ากันไหมสีม่วงน่าจะกระจายแล้วก็สีเท่ากันทั่วๆบีกเกอร์เลยใช่ไหมครับโอเคน้ำในบีกเกอร์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทั่วทั้งบีกเกอร์แล้ว

0: การทำกิจกรรมมีไหมครับอ่ะไม่มีเนาะโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่เป็นไรเนาะจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยนะครับเราสามารถบอกได้ไหมว่าเกล็ดของด่างทับทิมเวลาที่เราหย่อนลงไปในน้ำใช่ไหมครับมันจะมีสีอะไรนะสีม่วงนะครับซึ่งตอนแรกที่เราหย่อนลงไปสีม่วงมันจะอยู่บริเวณไหนก้นของบีกเกอร์นะครับเมื่อตั้งทิ้งไว้สีม่วงนั้นก็จะกระจายออกไปในทุกทิศทางใช่ไหมครับเพราะนั้นจากการที่เราทำกิจกรรมเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าการกระจายของสีด่างทับทิมในน้ำนะครับเป็นเพราะอนุภาคของด่างทับทิมเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางปะปนไปกับอนุภาคของน้ำนะครับในน้ำบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะมีสีม่วงเข้มเพราะบริเวณนี้มีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นมากหรือเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงนั่นเองนะครับอนุภาคของด่างทับทิมในบริเวณนี้จะเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณที่มีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นน้อยกว่าหรือเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนั่นเองนะครับอันนี้คือสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับอ่ะช่วงตรวจสอบความเข้าใจนะครับตอนนี้หลังจากที่เราทำกิจกรรมไปตอบคำถามท้ายกิจกรรมไปมีใครมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูก่อนไหมครับไม่มีเนาะสรุปว่าการทดลองวันนี้ที่เราหย่อนด่างทับทิมลงไปในน้ำอนุภาคของใครเคลื่อนที่อนุภาคของตัวละลายก็คือด่างทับทิมนั่นเองนะครับเอาล่ะตรวจสอบความเข้าใจเราต้องใช้อะไรบ้างใบงานที่2เอาขึ้นมาเลยครับการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับใบงานที่2เนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อครับ3ข้อนะครับ3ข้อตามนี้เลยนะครับมีใบงานที่2แล้วก็มีใบความรู้ที่2การแพร่ของสารนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือรายละเอียดที่นักเรียนจะต้องศึกษานะครับโอเคในใบงานที่2เราจะต้องอ่านใบความรู้ที่2แล้วเราก็ใช้ลูกศรนะครับในการที่จะเขี่ยครับลงไปในใบงานที่2นะครับว่าอนุภาคของสารจะแพร่อย่างไรบ้างนะครับโอเคนะตอนนี้มี3ข้อมีคำถามไหมก่อนที่จะทำมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานที่2หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำใบงานที่2ได้เลยนะครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาในใบความรู้ที่2ประกอบนะครับแล้วก็ทำใบงานที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้ง3ข้อเนาะนะครับข้อที่1นะครับในใบงานของเราอนุภาคเป็นรูปอะไรวงกลมใช่ไหมครับแล้วอนุภาควงกลมนี้อยู่ภายนอกหรือภายในเซลล์เยอะ
1: ภายนอก
0: แสดงว่ามันน่าจะแพร่อย่างไรน่าจะแพร่เข้าไปภายในเซลล์นะครับหรือเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์นั่นเองนะครับถูกไหมถูกเปล่าถ้าถูกขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2อนุภาคเป็นรูปอะไรครับรูปดาวเนี้ยอยู่บริเวณไหนเยอะข้างนอกเยอะใช่ไหมครับแสดงว่ารูปดาวจะเคลื่อนที่อย่างไรเข้าไปข้างในใช่หรือไม่นะครับอนุภาคของดาวจะเคลื่อนที่ภายในเซลล์ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยมีอนุภาคอยู่ทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2ชน
0: ิดคือรู
1: ป
0: 3เหลี่ยมกับรูป5เหลี่ยมเราดู3เหลี่ยมกันก่อน3เหลี่ยมอยู่บริเวณไหนเยอะ
1: ข้าง
0: นอกใช่ไหมแสดงว่า3เหลี่ยมน่าจะเคลื่อนที่เป็นยังไงเข้าไปข้างในส่วน5เหลี่ยมอยู่บริเวณไหนเยอะครับ
1: ข้างใน
0: ข้างในอนุภาค5เหลี่ยมจะอยู่ข้างในเยอะแสดงว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไรออกมาข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือเฉลยผลการทำกิจกรรมในใบงานที่2นะครับอนุภาค3เหลี่ยมจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์ส่วนอนุภาค5เหลี่ยมนะครับจะเคลื่อนที่ออกนอกเซลล์นั่นเองนะครับโอเคมีคำถามไหมสำหรับใบงานที่2ไม่มีเนาะโอเคครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแพร่ของสารในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเราเคยเจอการแพร่อะไรบ้างในชีวิตประจำวัน
1: ไวร
0: ัสจากตัวอย่างที่ครูเอามาให้ตอนต้นชั่วโมงน้ำหอมใช่ไหมมีอะไรอีกการทดลองของเราด่างทับทิมก็แพร่ในน้ำได้มีอะไรแพร่ในน้ำได้อีก
1: ทำอาหาร
0: ทำอาหารใส่น้ำปลาโอเคนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำมันหอมระเหยการใส่น้ำปลาในแกงจืดการฉีดน้ำหอมแล้วก็การได้กลิ่นอาหารนะครับแบบนี้ครับสำหรับตัวอย่างเนาะนะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับการแพร่นะครับเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนะครับการแพร่ของสารจะสิ้นสุดลงเมื่อความเข้มข้นเฉลี่ยของอนุภาคของสารกระจายอย่างสม่ำเสมอเท่ากันทุกบริเวณจนเป็นสารละลายซึ่งเราเรียกสภาวะนี้ว่าสมดุลการแพร่นั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างการแพร่ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำมันหอมระเหยการใส่น้ำปลาลงในแกงจืดการฉีดน้ำหอมนะครับการได้กลิ่นอาหารหรือการได้กลิ่นของอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือการสรุปผลการทำกิจกรรมแล้วก็สรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องออสโมซิสเคยได้ยินไหมบางคนเคยได้ยินเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับว่าออสโมซิสเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไร2ใบงานที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: ขอ

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงปรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสีหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสีหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารปฐมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและส่งให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบทเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: พวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งก

0: และพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
4: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
6: สวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
7: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

0: เราทราบหรือไม่ว่าในธงชาติไทยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ไปดูกันเลยจากพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2522ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรง
1: หรือพูดได้ง่ายๆนะครับว่าธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างยาว9ส่วนครับและถ้าปรับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะอยู่ที่2ต่อ3ครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธงชาติไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจะมีอัตราส่วนที่เหมือนเดิมเท่ากันตลอดครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติในมือผมนะครับมีขนาดกว้าง20เซนติเมตรและยาว30เซนติเมตรซึ่งจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนอย่างต่ำของความกว้างต่อความยาวก็เป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับ
1: ส่วนธงชาติในมือผมนะครับกว้าง50เซนติเมตรยาว75เซนติเมตรครับถ้าพูดง่ายๆก็ยังคงเป็นอัตราส่วน2ต่อ3เช่นกันครับ
0: แม้กระทั่งธงชาติผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความกว้าง42เมตรและความยาวถึง63เมตรก็แน่นอนครับอัตราส่วนอย่างต่ำก็ยังเป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับผม
1: อาจารย์ครับแล้วอัตราส่วนของธงชาติประเทศอื่นๆเขาเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยไหมครับ
0: อัตราส่วนธงชาติกว้างต่อยาว2ต่อ3เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมเลยแหละนะเพราะจาก195ประเทศทั่วโลกมีถึง89ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 45.64% เลยทีเดียวแล้วรู้เปล่าอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วนเท่าไหร่เดาสิ
1: 2ต่อ3ผมว่ามันต้องเล็กกว่านี้ครับผมเดาเป็น1ต่อ2ครับผม
0: ถูกต้องเลยครับอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับมี54ประเทศจาก195ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 27.69% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีก52ประเทศซึ่งคิดเป็น 26.67% ธงชาติประเทศเหล่านั้นใช้อัตราส่วนอื่นๆครับผมจากทั้งหมด195ประเทศเกือบจะทั้งหมดอัตราส่วนของธงชาติจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มแต่มี3ประเทศครับที่ใช้อัตราส่วนของธงชาติได้อย่างน่าสนใจเขียนครับ
1: ครับ
0: เราจำได้หรือเปล่าจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไร
1: ขอตอบครับ
0: ตอบว่าอะไรครับ
1: จำนวนอะตักกายะครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับครับยกตัวอย่างจำนวนอะตักกายะให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ค่าพายครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าอีครับผม
0: ถูกต้องครับ
1: รูท2ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: รูท5อีก1ตัวครับ
0: ถูกต้องครับเย้
1: แล้วอาจารย์ถามถึงจำนวนอะตักกายะทำไมครับผม
0: ก็เพราะธงชาติ3ประเทศนั้นน่ะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะ
2: ธงชาติประเทศแรกคือธงชาติประเทศอิหร่านมีลักษณะเป็นธง3สีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งเป็นแถบสีเขียวสีขาวและสีแดงตามแนวนอนความกว้างแต่ละแถบเท่ากันธงชาติประเทศอิหร่านมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นดังนี้ธงชาติประเทศเนปาลเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นการรวมธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2ผืนเข้าด้วยกันมีรูปดวงอาทิตย์และจันทร์เสี้ยวอยู่ภายในซึ่งในการสร้างธงชาติเนปาลจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนผ่านการใช้วงเวียนและไม้บรรทัดและจากการสร้างธงชาติที่ซับซ้อนนี่เองทำให้ธงชาติประเทศเนปาลมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นจำนวนอัตตกยะที่ซับซ้อนดังนี้ Oh my godและธงชาติประเทศสุดท้ายที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะคือธงชาติประเทศโตโกซึ่งมีอัตราส่วนเป็น1ต่อฟีโดยที่ฟีมีค่าเป็น1บวกสแควร์รูท5ส่วน2มีค่าประมาณคือ 1.61803 เราเรียกอัตราส่วน1ต่อฟีนี้ว่าอัตราส่วนทองหรือโกลเด้นเรโชและสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้อัตราส่วนนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองหรือโกลเด้นเรกแทงเกิลซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยที่สุด
1: และนี่คือคณิตศาสตร์ในธงชาติครับ
0: เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่จริงๆ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะทุกวัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

0: รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำการล้างมือการล้างมือเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสได้เป็นอย่างดีและง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะมือของคนเราสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโรคติดเชื้อที่สามารถส่งผ่านทางการสัมผัสผ่านมือมีดังนี้ 1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดวัณโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัด 2. โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษโรคตับอักเสบ 3. โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรงเช่นโรคตาแดงโรคเชื้อราแผลอักเสบที่ผิวหนังหิดเริม 4. โรคติดต่อที่รุนแรงเช่นโรคไข้หวัดมรณะที่เรารู้จักกันในชื่อ SARS โรคไข้หวัดนกดังนั้นการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนั้นจึงเป็นการป้องกันโรคที่ทำง่ายสะดวกและประหยัดซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองครับเราควรล้างมือเมื่อ 1. ก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหาร 2. ก่อนและหลังเข้าห้องผู้ป่วยสามก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 4. ก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์รอบๆตัวผู้ป่วย 5. ก่อนและหลังสัมผัสตาจมูกและปาก 6. หลังการเข้าห้องน้ำแล้วเราควรล้างมือด้วยอะไรนั้นก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมครับ 1. สบู่ก้อนหรือสบู่เหลวสบู่ก้อนเหมาะสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวที่บ้านแต่ในที่สาธารณะควรจะใช้เป็นสบู่เหลวเพื่อเลี่ยงการปนเปื้อนครับ 2. แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำหรือเจลคราวนี้เรามาดูวิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะกันครับกรณีล้างด้วยน้ำและสบู่เริ่มด้วยการ 1. เปิดน้ำให้ไหลแรงพอสมควรให้น้ำไหลผ่านตลอดจากข้อมือลงสู่มือโดยให้นิ้วมือชี้ลงล่างเนื่องจากมือเป็นบริเวณที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดจึงควรให้น้ำไหลผ่านจากส่วนที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดไปมากที่สุด 2. หยดสบู่จากขวดประมาณ 3-5 ซีซีลงบนฝ่ามือฟอกมือโดยการทำตามขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่ 1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่ 2.ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังข้างละ5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่3ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วด้านหลังข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่4ฟอกนิ้วหัวแม่มือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่5ฟอกปลายนิ้วมือเล็บโดยหมุนวนไปบนฝ่ามือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่6ฟอกข้อมือโดยรอบข้างละ5ครั้ง 3. ล้างฟองสบู่ออกให้หมดโดยให้น้ำไหลจากข้อมือลงสู่มือให้นิ้วมือชี้ลงล่างน้ำจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคให้หลุดออก 4. ใช้กระดาษเช็ดมือโดยไม่เช็ดย้อนไปมาและเช็ดจากส่วนที่สะอาดที่สุดไปยังส่วนที่สะอาดน้อยกว่าคือเริ่มตั้งแต่บริเวณมือซอกนิ้วมือไปยังข้อมือตามลำดับแล้วใช้กระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้วปิดก๊อกน้ำเราสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจลแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้โดยถูมือให้ครบทั้ง6ขั้นตอนจนแห้งไม่ต้องล้างน้ำออกยกเว้นในกรณีที่มือเป

0: เรื่องสิ่งสกปรกที่มองเห็นนั้นต้องล้างด้วยน้ำและสบู่นะครับเพียงเท่านี้มือเราก็จะสะอาดลดการแพร่เชื้อได้อย่างมากเลยล่ะครับ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะสถานการณ์น้ําณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทนช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
1: จึงได้ทำการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะ

0: ยามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเถียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่ดับเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้ประสงค์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
0: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งที่ตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแต่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลนึงนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมหน้านะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดและกรมชลประทานเองนะครับจะเขื่อนภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4ที่5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา4-5 ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทั้งนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะเย็นนี้นะครับจะค่อยๆกระเถิบขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะ

มีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ำ 2,500 บาทเมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น 2,500 บาทเมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับ

0: มีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4ที่5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตะวันตกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากนครสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ครับท่านผอ.ครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอ.ในแน่นอนสุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.
0: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เองสามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนภูมิพลนะครับส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่แม่น้ำน่านครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับแต่ถ้ามีช่องว่างอยู่ก็รวมๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจากเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่างกระแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมาสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวังยมน่านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไหลมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107% นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ครับ
0: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตัวนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อการกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้คร
1: ับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเนธฮะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับตอนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านมันมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่ามันตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมเขากบินบุรีครับมันจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที่จะ ช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ทุ่งบางพวงที่ผันน้ำ

0: เข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ทุ่งท่าแหทุ่งบางครวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบินบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที่กบินบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตัวนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ก็ค่อนจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
1: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนครับตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี
2: ้
1: ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไรนาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางแล้วภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ถ้าเกิดเห็นว่าเกิดอุทกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆหนึ่งสัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
2: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับน้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ตั้งสถานีสูบน้ำนะครับคลองแสนแสบสถานีสูบน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองมะขามนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตัวนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องของชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลายที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายสถานีช่วยในการสูบออกครับซึ่งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ยต้องแบ่งเป็น2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่ระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบนะครับว่าน้ำเหนือมา เราจะลงน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงนี
1: ้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900
1: กับ
0: การเกือบครึ่งไหมครับเขื่อนเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับนี่เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะ
1: ครับ
0: น้ำเจ้าพระยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าเข้าไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดู

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว

0: ่าวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
0: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
2: ครับ
3: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
1: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
3: ่นายอย่าเสียงดังสิ
1: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
3: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
3: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
3: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
1: หรือ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับกับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานต่อจากที่เราได้ลงมือทำกันไว้ในครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครูกำหนดเป้าหมายให้พวกเราไว้ที่เท่าไหร่ครับร้อยละ50หรือว่า 50% นั่นเองก็คือการลงรายละเอียดในส่วนขององค์ประกอบหลักเสร็จแล้วเนาะก็คือจุดเด่นของผลงานหรือว่าใครจะเลือกลงพื้นหลังก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องสร้างสีสันผสานศิลป์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการลงสีในตัวผลงานผสมผสานงานศิลป์เนี่ยต่อจากเดิมนะครับที่ตั้งไว้ร้อยละ50เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เป้าหมายเราจะเป็นที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้เดิมเลยเพราะว่าเรายังคงสร้างสรรค์งานชิ้นเดิมอยู่นะครับในด้านความรู้ความเข้าใจคือสามารถอธิบายวิธีการสร้างสรรค์งานจิตกรรมเนาะงานที่เราทําอยู่เนี่ยคืองานจิตกรรมงานที่เกิดจากการวาดขูดขีดเขียนระบายแต่ว่าเทคนิคที่เราเลือกใช้คือเทคนิคสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็ยังเป็นการผสมผสานรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยแล้วก็ของสากลไว้ในงานชิ้นเดียวกันด้วยนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการนะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับก็คือใช้ผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็ผสมรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยและสากลซึ่งจะทําให้พวกเราเนี่ยได้ทําความรู้จักเนาะกับรูปแบบงานทั้งของไทยและก็สากลให้ละเอียดมากขึ้นเราอาจจะรู้จักงานหลายประเภทแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เลือกไทยมา1อย่างเนาะแล้วก็สากลมา1อย่างมาสังหรือว่าศึกษารายละเอียดของเขาให้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือหลังจากที่เราสังเกตไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงความสําคัญเนาะแล้วก็คุณค่าประโยชน์ของงานจิตรกรรมทั้งไทยและสากลจะทําให้เราเข้าใจว่าอย่างเช่นงานของคนที่มีลายไทยก็จะเข้าใจว่าลายไทยเนี่ยมีโครงสร้างเป็นยังไงศิลคนในอดีตเนาะที่เป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นทั้งช่างชาวบ้านเนี่ยเขาผ่านวิธีการคิดค้นผ่านวิธีการฝึกการปฏิบัติมายังไงกว่าที่จะมาเป็นรูปแบบงานให้พวกเราได้เอามาผสมผสานเป็นงานชิ้นใหม่นะครับก็จะทําให้เราได้ศึกษารายละเอียดแล้วก็เห็นคุณค่าเห็นที่มาเห็นความสําคัญของงานทั้งจิตรกรรมไทยแล้วก็สากลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทํางานกันวันนี้มีเวลาให้พวกเราได้ลงสีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาคุยกันสักนิดนึงก่อนว่าในขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่พวกเราได้ปฏิบัตินอกเวลาเนาะที่เอากลับไปทํากันที่บ้านหรือว่านอกเวลาเรียนเนี่ยพวกเราพบเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ได้แนวทางแก้หรือยังถ้าได้แนวทางแก้แล้วลองบอกลองแบ่งปันกับเพื่อนๆหน่อยแต่ถ้ายังไม่ได้แนวทางแก้เดี๋ยวครูจะบอกให้นะครับใครเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างมาคุยกันหน่อยนะครับสามารถยกมือตอบได้เลยเชิญบอสครับบอสเป็นคนที่มาปรึกษาครูบ่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอุปสรรคที่บอสเจอในการทํางานคืออะไรแล้วก็อยากจะแบ่งปันอะไรกับเพื่อนๆเชิญครับ
1: ครับปัญหาที่1 นะครับก็คือลงสีผิดเฉดครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ปัญหาที่2 นะครับคือลงสีแล้วสีออกนอกกรอบที่ตีไว้ครับ
0: ครับแล้วหนูเลือกจะแก้ปัญหายังไงเอ่ย
1: ก็ตั้งสติแล้วก็รอสีให้แห้งก่อนครับแล้วค่อยลงสีใหม่ครับ
0: ครับโอเคแล้วส่วนที่ผิดเฉดล่ะครับ
1: ส่วนที่ผิดเฉดก็อาจจะนําสีที่ถูกเฉดมาลงทับครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับพื้นที่การทํางานของเพื่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กเวลาเขาระบายเนี่ยถ้าใช้พู่กันเบอร์ใหญ่ก็อาจจะทําให้ออกนอกพื้นที่ที่ระบายไว้หรือว่าสีที่ผสมได้เนี่ยพอมาระบายในตัวงานแล้วมันไม่ใช่สีที่เราต้องการเนาะเฉดสีของมันผิดเพี้ยนไปวิธีการแก้ไขที่เพื่อนทำเนี่ยถูกต้องเลยครับก็คือการรอให้แห้งสนิทนะแล้วก็หลังจากนั้นเอาสีที่เราถูกต้อง

0: หรือสีที่เราต้องการเนี่ยมาระบายทับไปได้ส่วนสีที่ระบายเลยออกนอกขอบเขตไปแล้วเนี่ยก็เอาสีที่เราต้องการจะระบายในพื้นที่นั้นมาระบายทับได้เหมือนกันแต่ย้ำว่าหนูต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสีเดิมแห้งสนิทแล้วเวลาเราระบายทับสีเดิมจะไม่ขึ้นมาผสมเนาะก็จะทำให้งานเนี่ยสวยงามแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของเรามากขึ้นด้วยคนอื่นมีใครอยากจะแบ่งปันอีกไหมครับขออีกสักหนึ่งคนหรือว่าเจอเทคนิคไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเทคนิคนี้ทำแล้วดีนะครับมีไหมครับณเดชมีไหมครูชอบเส้นเล็กๆของณเดชมากณเดชช่วยบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงเส้นเล็กๆที่ณเดชวาดไปในผลงานนะเดี๋ยวมาดูนะครับณเดชเป็นอีกคนนึงที่มาปรึกษาครูบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาทำงานได้ละเอียดมากๆเลยเดี๋ยวมาดูว่าเส้นเล็กๆเหล่านั้นเขาใช้วิธีอะไรเชิญครับ
1: ผมเอาพวกกันไปจุ่มน้ำแล้วก็เอามาเช็ดให้หัวมันแหลมๆครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เอาปลายแหลมไปจุ่มที่สีแล้วก็ค่อยๆระบายครับ
0: หนูทำแบบนี้บ่อยไหมคือเช็ดพวกกันบ่อยไหม
1: ไม่
0: ไม่บ่อยแสดงว่าพอหนูจุ่มมามันแหลมหนูก็ระบายใช่ไหมครับพอมันเริ่มไม่แหลมก็ล้างใหม่เหรอใช่ไหมพอมันเริ่มไม่แหลมแล้วก็คือล้างใหม่เนาะขอเสียงปรบมือให้ณเดชหน่อยครับอันนี้เนี่ยของเพื่อนนะจะมีเส้นเล็กๆที่เหมือนเป็นเส้นเก็บรายละเอียดในตัวงานเนี่ยเยอะมากซึ่งวิธีการที่เขาทำก็ถูกนะครับนอกจากเราจะเลือกใช้ผู้การที่เป็นขนาดเล็กที่สุดแล้วเนี่ยการล้างหรือการทำความสะอาดผู้กันแล้วก็เช็ดให้เขาปลายแหลมเนี่ยให้ปลายเขามีความแหลมที่สุดเท่าที่จะแหลมได้จะทำเราคมมากขึ้นแล้วก็ได้เส้นที่เป็นรายละเอียดเล็กๆมากขึ้นด้วยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเราก็ได้แบ่งปันเทคนิคเนาะว่าใครเจอปัญหาอะไรแล้วมีวิธีการแก้ยังไงในส่วนของคนที่เจอเทคนิคที่ดีๆก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับนักเรียนปลายทางนะครับได้รับฟังแล้วก็สามารถเอาวิธีการเหล่านี้จากเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยไปปรับใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวในขั้นตอนการทำงานนะครับยังมีวิธีการดีๆจากเพื่อนๆอีกหลายคนให้พวกเราเอาไปปรับใช้ในการสร้างงานของเรานะครับเรากลับมาทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการดูค่าน้ำหนักสีในวัตถุต่างๆที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของค่าน้ำหนักสีหรือเฉดสีมากเขาสามารถบอกได้ว่าเฉดสีเนี่ยเขาไม่ต้องการเนาะเขาต้องการจะลงใหม่ทับใหม่เขาก็แก้ไขไปนะครับมาดูค่าน้ำหนักสีที่เราจะสังเกตได้ในวัตถุนะครับการดูค่าน้ำหนักสีนะครับเรื่องนี้เราศึกษากันไปแล้วในครั้งที่แล้ววันนี้มาทวนอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานได้ละเอียดมากขึ้นการมองค่าน้ำหนักสีเนี่ยมองได้4ชั้นครับนักเรียน1คือน้ำหนักอ่อนนะครับ2น้ำหนักกลาง3น้ำหนักแก่หรือน้ำหนักเข้มนะครับและ4คือไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยคือส่วนที่มันโดนแสงมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็มันจะแววตอนนี้ถ้าเราสังเกตไปที่ขวดสีแล้วหรี่ตาเราจะเห็นว่าจะมีส่วนที่มันเหมือนจะขาวเลยเป็นเพราะว่าส่วนนั้นแหละโดนแสงโดยตรงนะครับเรียกว่าไฮไลท์ไฮแปลว่าอะไรเอ่ยไฮแปลว่าสูงใช่ไหมแล้วไลท์ล่ะ
2: แสง
0: ไฮไลท์แสดงว่าค่าของแสงเนี่ยมันสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสว่างมากๆหรือขาวไปเลยนะครับมาดูกันยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรูปร่างวงกลมนี้เนาะมีการระบายเฉดสีไว้4เฉดด้วยกันนะครับเป็น4เฉดตามนี้นะครับส่วนแรกที่มันเข้มที่สุดคือค่าน้ำหนักแก่หรือเข้มนะครับต่อมาคือค่าน้ำหนักกลางต่อมาคือค่าน้ำหนักอ่อนและส่วนที่อ่อนที่สุดเราจะไม่เรียกว่าค่าน้ำหนักอ่อนนะครับเราจะเรียกว่าส่วนไฮไลท์หรือส่วนที่เป็นแสงสว่างมากที่สุดนั่นเองถ้านักเรียนสามารถแยกทั้ง4เฉดนี้ได้ในทุกๆองค์ประกอบจะทำให้งานของเรามีมิติมากขึ้นนะครับจะมีมิติเมื่อเวลาที่เราได้เกลี่ยสีเรียบร้อยแล้วงานของเราก็จะดูนูนดูไม่แบนนะครับอันนี้เทคนิคที่ควรเอาไปใช้นะครับยกตัวอย่างการระบายสีกอหญ้าแบบนี้เนาะถ้าเราระบายทับซ้อนกันก็จะทำให้เห็นมิติเราจะสังเกตได้ว่ากอหญ้าเนี่ยมันดูนูนขึ้นมาใช่ไหมครับดูนูนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต่อมาดูในส่วนของสีน้ำตาลกันบ้างนะครับที่จะเจอในส่วนของต้นไม้แล้วก็ส่วนของก้อนหินนะก็จะเป็นน้ำหนักแก่นะครับหรือน้ำหนักเข้มนะครับแล้วก็น้ำหนักกลางน้ำหนักอ่อนและเหมือนกันส่วนที่สว่างที่สุดก็คือส่วนไฮไลท์นะครับเวลาหนูผสมสีหนูอาจจะผสมสี4เฉดรอไว้เลยก็ได้นะแล้วก็เอาไประบายในองค์ประกอบต่างๆในงานของเรานะครับอันนี้คือส่วนของต้นไม้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเนาะว่าทิศทางของแสงเข้าทางไหนเกิดเงาขึ้นทางไหนอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยทิ

ทางของแสงทั้งผลงานควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะไม่ใช่ต้นไม้แสงเข้าทางขวาพอไปมีต้นไม้อีกต้นนึงแสงไปเข้าทางซ้ายดวงอาทิตย์มีกี่ดวงลูกดวงเดียวเนาะยกเว้นว่าภาพเราเป็นบรรยากาศในห้องนะมันอาจจะมีแสงไฟจากหลายจุดในห้องได้นะครับอันนี้ให้ดูให้ถูกต้องด้วยเนาะทิศทางของแสงนะครับต่อมาอันนี้มาดูก้อนหินกันบ้างคราวนี้เขาแบ่งค่าน้ำหนักแก่เป็น2ค่าน้ำหนักเลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพื่อจะทำให้มีเงาเยอะขึ้นนะครับค่าน้ำหนักกลางค่าน้ำหนักอ่อนและส่วนของไฮไลท์เนี่ยบางชิ้นขาวมากเลยขาวเลยแต่บางชิ้นสีเดิมอยู่แต่ผสมด้วยสีขาวให้อ่อนมากๆทำได้ทั้ง2วิธีนะครับก็เพราะเกลี่ยเราจะเห็นว่ามันดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่อย่างก้อนหินเราจะเห็นว่าถ้าสังเกตจาก2ภาพที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก้อนหินก้อนนี้จะมีรายละเอียดของเงาเยอะกว่าแล้วดูมีมิติมากกว่าด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มค่าน้ำหนักแก่ขึ้นไป2ระดับนะครับก็จะมีทั้งหมด5เฉดในภาพนี้คราวนี้มาดูการสร้างสรรค์งานของเราบ้างผลงานชิ้นนี้นะครับคือชื่อผลงานว่าผสมผสานงานศิลป์เนาะคือการเอางานศิลปะของไทยแล้วก็สากลเนี่ยมาผสมไว้ในชิ้นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของเราเนี่ยมี8ขั้นตอนใหญ่ๆตอนนี้งานของเราควรจะถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้ว5ถูกต้องครับตอนนี้เนี่ย1เราทำไปแล้วเนาะแล้วก็เริ่มลงรายละเอียดในส่วนของที่เป็นจุดเด่นหรือใครจะเริ่มลงในส่วนของพื้นหลังก่อนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่5แล้วใครยังไม่ถึงบ้างครูขอดูมือหน่อยนี่ไม่เอ่ยเราอาจจะต้องเร่งมือนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ทำได้ทันเนาะส่วนใครที่ถึงแล้วนะครับอาจจะช่วยให้คำแนะนำกับเพื่อนๆในห้องด้วยก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้เราจะทำต่อจาก5นะครับไปที่6นะครับใครจะทำถึง8เลยก็ได้เนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เราจะลงให้ได้6 7ประมาณนี้นะครับคือเริ่มเก็บรายละเอียดของส่วนพื้นหลังแล้วแต่งานของเราจะมี8ขั้นตอนขั้นตอนที่8เนี่ยคือการทำให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งภาพรวมถึงการตัดเส้นการเก็บรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ถึงขั้นตอนที่5และ6นะครับก็คือเริ่มในส่วนของการเก็บรายละเอียดในส่วนจุดเด่นนะครับแล้วก็เริ่มลงในส่วนของพื้นหลังเนาะเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะครับอยู่ที่ร้อยละ70นะครับร้อยละ70เพราะฉะนั้นทำให้ได้ตามเป้าหมายเนาะเราจะได้ไปพร้อมๆกันและถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราจะได้มีผลงานเสร็จสมบูรณ์เหมือนกันทุกคนนะครับตอนนี้มีใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยไหมครับมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าครูเห็นว่ามีของใครที่น่าสนใจครูจะแนะนำไปนะครับรวมถึงถ้าเห็นว่าในเพื่อนของเพื่อนในห้องออกอากาศคนไหนที่ดูแล้วมีปัญหาหรือเจออุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูว่าจะแก้ไขในส่วนนั้นได้ยังไงบ้างตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้คือผลงานที่ครูบอกว่าเพื่อนลงรายละเอียดเส้นได้เล็กมากๆนะครับอันนี้เป็นผลงานของณเดชนะครับเขาใช้ภาพทศกัณฐ์ใช่ไหมครับใช้ภาพพระรามนะครับใช้ภาพพระรามผสมกับภาพเดอะสกรีมของเอ็ดเวิร์ดมุ้งนะครับที่เดิมเนี่ยภาพตัวละครหลักเนี่ยจะเป็นภาพคนกำลังกรีดร้องอยู่เนาะเขาก็เปลี่ยนเป็นภาพพระรามที่อยู่ในท่ากรีดร้องแทนนะครับอันนี้เพื่อนสามารถลงรายละเอียดของเส้นได้เล็กมากๆเกิดจากการใช้ผู้กันที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับและหลังจากนั้นก็จุ่มน้ำแล้วก็เช็ดให้มีปลายแหลมจึงจะไปจุ่มสีแล้วก็มาลงรายละเอียดในตัวผลงานทีหลังนะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจแล้วก็ผลงานตอนนี้ถ้าใครได้ลักษณะแบบนี้แล้วได้พื้นที่ประมาณนี้แล้วถือว่าตรงตามเป้าหมายร้อยละ50ที่เราตั้งกันไว้ครั้งที่แล้วนะครับก็สามารถทำไปให้ถึงเป้าหมายร้อยละ70ได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับจากที่ครูสังเกตเพื่อนนะครับมีหลายคนเจออุปสรรคในการกะประมาณสีเนาะมีสีที่เราจะต้องทำความเข้าใจเขาเพิ่มก็คือสีขาวซึ่งเป็นค่าของแสงนะครับแล้วก็สีดำซึ่งเป็นส่วนของการทำให้เกิดเงาเนาะคราวนี้สีขาวและสีดำเนี่ยอิทธิพลในความสว่างและความมืดเขาสูงมากยกตัวอย่างอย่างเช่นสีดำครับเขาจะมืดมากเพราะฉะนั้นเวลาหนูเอามาผสมอาจจะต้องระวังไม่ให้สีดำเนี่ยมาผสมเยอะเกินไปถ้าผสมทีละน้อยแล้วไม่พอเพิ่มได้แต่ในกรณีที่ผสมไปเยอะแล้วไม่ใช่สีที่เราต้องการเราจะแก้ปัญหายังไงมาดูกันครับตอนนี้นะครับครูมีสีน้ำเงินอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของสีดำนะครับในจานสีของครูนะครับเดี๋ยวดูจานสีนี้ไปพร้อมๆกันนะครับครูต้องการผสมสีน้ำเงินเข้มนะครับตอนนี้ครูมีสีน้ำเงินที่ครูเทออกมาจากขวดแล้วนะครับก็คืออันนี้เนาะคราวนี้ครูต้องการผสมน้ำเงินเข้มแต่ครูดันบัง

เอิญเอาสีดำสีดำเนี่ยเขาเข้มข้นมากเนาะครูเอาสีดำเนี่ยใส่ลงไปเยอะเกินเนาะคราวนี้พอครูใส่ไปเยอะมันเป็นสีน้ำเงินดำที่มันเข้มเกินกว่าที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเข้มเกินกว่าที่ต้องการเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบนี้ครับเป็นสีน้ำเงินดำนี้มันแทบจะไม่เห็นความเป็นน้ำเงินเลยเห็นไหมครับครูแทบจะไม่เห็นความเป็นน้ำเงินเลยคราวนี้ถ้าเราจะแก้ในช่องนี้นะครับถ้าเราจะแก้ในช่องนี้เราจะต้องใช้สีน้ำเงินอีกเยอะมากและมันจะเยอะเกินความต้องการของเราวิธีที่ครูแนะนำคือให้ตักสีจากช่องนี้มาผสมในช่องใหม่ครับตักมาแค่นิดเดียวนะครับเพราะเราต้องการสีดำมาแค่นิดเดียวและเราเอาสีน้ำเงินใหม่มาผสมนะครับเอาสีน้ำเงินใหม่มาผสมเราสามารถมีกระดาษอื่นไว้ได้นะครับนักเรียนเพื่อที่จะทดสอบกระดาษเพื่อที่จะสอบในกระดาษว่าสีเนี่ยใช่ตามที่เราต้องการหรือยังคราวนี้เราจะมาผสมด้านนอกนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันใช่เฉดที่เราต้องการไหมวิธีการทดสอบก็คือการเอามาระบายอีกเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าค่าของสีน้ำเงินสว่างขึ้นกว่าเดิมไหมครับสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าสีนี้เป็นสีที่เราต้องการแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือแยกออกมาผสมทำไมถึงต้องแยกออกมาผสมเพราะว่าถ้านักเรียนผสมลงไปในช่องเดิมนี้นักเรียนจะเปลืองสีน้ำเงินมากๆนะครับเพราะฉะนั้นให้แยกออกมาแล้วก็ใส่สีน้ำเงินเข้าไปเพื่อเพิ่มความสว่างเอานะครับคราวนี้สีทั้งหมดที่ผสมผิดไปแล้วนักเรียนสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทิ้งนะครับเก็บไว้ในอนาคตหนูได้ใช้แน่นอนถ้าเขาแห้งไปแล้วหนูก็แค่เติมน้ำนะครับแล้วก็เอาออกมาใช้ได้เลยครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานต่อได้ครับ

านักเรียนปลายทางครับครูเจอแล้วว่าผลของการแช่ผู้กันไว้จะเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างผู้กันนะครับที่เป็นผู้กันส่วนกลางที่ครูให้นักเรียนยืมเนาะคราวนี้ครูเคยบอกพวกเราใช่ไหมครับว่าการแช่ผู้กันค้างไว้จะทำให้ผู้กันชำรุดได้นะครับซึ่งอันนี้ได้ชำรุดแล้วนะครับตอนนี้เรามองไม่เห็นหรอกว่าชำรุดยังไงแต่ถ้าครูถอดให้ดูครับนี่เห็นไหมครับส่วนขนและส่วนของตัวไม้หลุดออกจากกันแล้วหลุดออกเพราะอะไรเพราะว่าตัวไม้เนี่ยแช่น้ำนานเกินนะครับกาวที่อยู่ด้านในเสื่อมสภาพนะครับพอกาวที่อยู่ด้านในเสื่อมสภาพแบบนี้แล้วก็จะทำให้ตัวปลายผู้กันเนี่ยหลุดออกอันนี้ยังเป็นแค่ระยะแรกนะครับนักเรียนถ้าระยะต่อมาคือขนผู้กันนี้หลุดทั้งก้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วรีบแก้ไขนะครับลงกาวบริเวณด้านบนก่อนหลังจากนั้นสวมเขาไว้นะครับรอให้แห้งสนิทแล้วค่อยเอากลับมาใช้งานต่อได้นะอันนี้คือเทคนิคนะครับในการซ่อมผู้กันนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่ดีที่สุดเนี่ยคือการระมัดระวังตั้งแต่การใช้เนาะไม่แช่น้ำทิ้งไว้นะครับยืดอายุการใช้งานเขาแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ขนหลุดแก้ไขยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่การเห็นคุณค่าของเขาใช้งานให้ถูกวิธีตั้งแต่แรกดีที่สุดนะครับอันนี้คือขั้นตอนการใช้ผู้กันที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับ

นักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนกำลังลงรายละเอียดในส่วนที่เป็นพื้นกระจกนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนค่อนข้างจะทำให้ปลายผู้กันเขาเนี่ยแบนก่อนนะครับพอปลายผู้กันแบนแล้วนะครับเขาก็จะค่อยๆลากไปเรื่อยๆทำให้เส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดในส่วนของขอบได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการขอบที่ละเอียดมากๆนะครับให้นักเรียนใช้วิธีนี้เลยคือกดปลายผู้กันให้แบนลงนะครับแล้วก็ค่อยๆลากไปเรื่อยๆอันนี้เพื่อนผสมสีได้สัดส่วนที่ดีมากๆด้วยนะครับก็คือไม่เหลวเกินไปเนาะยังเห็นเนื้อสีที่มีความหนืดอยู่เลยทำให้สามารถเก็บรายได้ง่ายแล้วก็คุมสีได้ง่ายนะครับอันนี้คือเทคนิคการวางผู้กันให้ปลายแบนลงเพื่อเก็บรายละเอียดครับผม

0: ค่ะนักเรียนปลายทางครับจากการทำงานเมื่อสักครู่นะครับมีคำถามจากเพื่อนในห้องว่าถ้าลงสีไปแล้วแล้วอยากจะใส่รายละเอียดเพิ่มสามารถร่างภาพด้วยดินสอทับลงไปบนสีที่ลงไปแล้วได้ไหมคำตอบคือได้ครับนักเรียนสามารถร่างดินสอลงไปทับสีโปสเตอร์ได้เลยในส่วนของรายละเอียดที่หนูอยากจะเก็บเพิ่มนะครับทำได้เลยไม่ผิดนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้อีกด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครถมพื้นที่ใหญ่ๆไปแล้วแล้วรายละเอียดที่เราร่างไว้หายไปอยากจะร่างใหม่สามารถร่างทับลงบนสีที่ลงไปแล้วได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีตัวอย่างของเพื่อนๆหลายคนมากๆเลยที่ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆออกมานำเสนอความคืบหน้านะครับของผลงานผสมประสานงานศิลป์ว่าเพื่อนเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเพื่อนคนอื่นๆด้วยที่จะไปตามเป้าหมายที่ครูได้ตั้งไว้นะครับขอเชิญคนแรกครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนนะครับสร้างสรรค์อะไรมาแล้วทำอะไรไปแล้วบ้างและวางแผนทำอะไรต่อเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้นะครับผลงานเขาไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีมาให้ดู2ผลงานด้วยกันเรามาดูผลงานแรกกันก่อนครับเชิญครับ
1: ผลงานของหนูนะคะหนูได้ลงสีพื้นหลังเป็นอย่างแรกก่อนค่ะแล้วหลังจากนี้หนูจะค่อยลงสีของจุดเด่นของงานค่ะ
0: ครับตอนนี้ภาพที่หนูเลือกมาเป็นภาพอะไรบ้างลูก
1: เป็นภาพ
0: The Starry Night ใช่ไหมครับของแวนโก้นะครับภาพราตรีประดับดาวอีกอันนึงเป็นศิลปะของที่ไหนเอ่ย
1: เป็นศิลปะไทยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นสถาปัตยกรรมไทยนะครับอันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าเพื่อนเริ่มจากการลงรายละเอียดที่เป็นพื้นหลังก่อนถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้คือลงพื้นหลังก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บในส่วนที่เอกที่ตัวเองต้องใช้เวลาเยอะก็ทำได้เหมือนกันแต่มีเทคนิคแนะนำนิดนึงพอหนูลงรายละเอียดพื้นหลังไปแล้วเนี่ยหนูมาเก็บรายละเอียดอาจจะทำให้มือเราไปทับกับส่วนที่เป็นพื้นหลังที่ลงไว้ให้เอากระดาษมาวางก่อนแล้วค่อยวางมือนะครับงานจะไม่เลอะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นชิ้นงานที่ครูแนะนำวิธีการใช้ผู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนมีวิธีการยังไงนะครับเอาภาพไหนมาแล้วก็จะลงมือทำอะไรต่อไปชมกันครับ
2: ภาพของหนูก็คือเอาพญานาคแล้วก็ภาพกระจกสีมาผสมกันค่ะ
0: ครับตอนนี้หนูไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
2: ระบายพื้นหลังค่ะ
0: ระบายพื้นหลังแล้วทำอะไรอีกแล้วบ้าง
2: ทำตัวเด่นของภาพก็คือพญานาคไปแล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็ทำพื้นหลังที่เป็นกระจกสีค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็ไล่สีจากสีเข้มไปสีอ่อนสลับกันค่ะ
0: แล้วสิ่งที่หนูจะวางแผนทำต่อจากนี้มีอะไรบ้าง
2: ระบายสีรอบๆพญานาคที่เป็นกระจกสีค่ะ
0: ระบายสีในส่วนกระจกสีที่เหลือแล้วก็ตัวพญานาคด้วยใช่ไหมครับที่หนูเว้นไว้เป็นวงกลมคืออะไรครับ
2: คือแสงจากพญานาคค่ะ
0: แสงจากพญานาคเป็นออร่าไม่ใช่ดวงจันทร์ใช่ไหมครับโอเคเอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าสนใจซึ่งเพื่อนเว้นด้านหลังไว้เป็นวงกลมนะเป็นออร่าของพญานาคการทำออร่าหรือการทำแสงสว่างแบบเนี้ยจะช่วยทำให้ตัวละครหลักหรือว่าจุดเด่นของงานเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มีความสวยงามด้วยทั้งนักเรียนสังเกตเพื่อนมีการไล่เฉดสีที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับก็คือเราจะเห็นส่วนของสีม่วงเนาะที่แสดงลักษณะของการเป็นกลางคืนแล้วก็ส่วนของสีฟ้าที่เป็นผิวน้ำนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละช่องของเพื่อนเนี่ยเฉดสีแตกต่างกันยิ่งเฉดสีแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็จะทำให้มิติของงานมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้นะครับก็คือการผสมสีหนึ่งขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเพิ่มแสงเข้าไปเพื่อให้ได้ค่าน้ำหนักที่อ่อนลงหรืออาจจะเพิ่มสีดำเข้าไปเพื่อให้ได้ค่าน้ำหนักที่เข้มขึ้นยิ่งค่าน้ำหนักเราเยอะเท่าไหร่นะครับผลงานเราจะยิ่งมีมิติมากขึ้นเท่านั้นนะครับอาจจะมากกว่า4ค่าน้ำหนักที่เราเรียนไว้ก็ได้นะครับใครจะทำเป็น6 7 8 9ได้หมดเลยนะครับจะทำให้งานเราเนี่ยละเอียดขึ้นนะครับอย่าลืมผลงาน

ของเราตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยร้อยละ70นะครับเป้าหมายใหม่ร้อยละ70ใครคิดว่าครั้งหน้าทำทันแน่ๆเลยยกมือให้ครูดูหน่อยอ่ะสัญญากันหน่อยครั้งหน้าใครคิดว่าทำทันยกมืออ่ะโอเคทำให้ทันนะครับอ่ะเอามือลงได้ลองหาเวลาเนาะที่เราพักผ่อนจากวิชาอื่นเนี่ยมานั่งทำวิชาศิลปะให้ได้ผ่อนคลายหน่อยก็ได้หรือทำศิลปะแล้วเครียดกว่าวิชาอื่นก็ไม่แน่นะเพราะโจทย์ค่อนข้างจะท้าทายเหมือนกันนะครับวันนี้ชื่นชมนะครับทุกคนทำได้ดีมากๆแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงรายละเอียดเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานงานศิลป์ก็คือใบความรู้ใบเดิมนั่นแหละนะครับที่จะบอกเราว่าขั้นตอนการทำงานมีกี่ขั้นแล้วก็จะให้นักเรียนได้คอยดูตลอดเวลาด้วยว่าตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วเราเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องจัดเตรียมนะครับเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมเลยแต่ครั้งหน้าครับนักเรียนครั้งหน้าเราจะทำจาก70ไปหา90ไปหา100เพราะฉะนั้นครั้งหน้าผู้กันที่เราจะต้องเตรียมมานะครับจะต้องเป็นผู้กันที่มีขนาดเล็กๆแล้วเพราะว่าเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ผลงานที่จะต้องเตรียมมาก็ต้องเป็นผลความคืบหน้าร้อยละ70ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าอุปกรณ์พิเศษก็คือผู้กันเล็กเนาะแล้วก็ผลงานที่ความคืบหน้าร้อยละ70นะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเตรียมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นผลงานความคืบหน้าร้อยละ70แล้วนะครับเทปกระดาษกาวอย่าเพิ่งแกะออกนะครับจนกว่างานของเราเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์100% เลยนะครับให้ติดเทปกระดาษกาวไว้แบบนั้นจนจบเลยนะครับแล้วก็ส่วนของดินสอยางลบถ้าใครคิดว่าตัวเองต้องการจะร่างภาพทับสีโปสเตอร์ให้เตรียมมาใช้ได้แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือหนูไม่สามารถเอายางลบลบสีโปสเตอร์ได้นะลูกเพราะฉะนั้นเส้นที่หนูร่างลงไปทับสีโปสเตอร์จะต้องเป็นเส้นที่แม่นยำเนาะแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่ผิดนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมานะครับแล้วก็อย่าลืมค่ะไม่ได้เลยคืออุปกรณ์ที่ช่วยให้งานของเราสะอาดแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติงานของเราสะอาดนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องแต่งเติมเพิ่มสีสันนะครับจะมาเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆให้ผลงานของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็แบ่งปันกันไปเนาะในส่วนของเทคนิคในการสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์นะครับก็เห็นผลงานของหลายๆคนที่คืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างในการเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้แบ่งปันเทคนิควิธีการไปพอสมควรแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ดูอยู่ปลายทางนะครับก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำกับนักเรียนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนๆในห้องต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: รายการยังทำตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุรุ่ยสุร่ายควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับยังทำดีตามพ่อสอน
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไม่พลอยใสโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค
0: ่
4: ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

หาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12กันยายนพุทธศักราช2521

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: อ่านค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: หน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์รวมทั้งระบุตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดทิศทางการมอง

0: ้นหน้าเป็นดังรูปดังกระดานค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะนักเรียนคะหากครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างส่วนนี้จะเรียกว่าด้านข้างซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะหากคุณครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะเรียกว่าภาพด้านบนค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนเห็นเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะคือลูกบาศก์นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะนั่นก็คือมีความกว้างความยาวความสูงเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเห็นอุปกรณ์ของคุณครูไหมคะตอนนี้คุณครูมีอะไรคะ
1: ล
0: ูกบาศก์ซึ่งเมื่อเรานำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันโดยวางในแนวนอนหรือแนวตั้งให้หน้าของลูกบาศก์ต่อกันสนิทพอดีและไม่มีการยึดระหว่างลูกบาศก์จะได้รูปเรขาคณิต3มิติลักษณะต่างๆนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูกันว่าจะได้รูปเรขาคณิต3มิติในลักษณะไหนบ้างซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะตอนนี้คุณครูจะวางลูกบาศก์นักเรียนสามารถวางไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองนะคะนักเรียนสังเกตภาพเลยนะคะเมื่อคุณครูวางลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันจะเห็นว่าจะมีลักษณะดังนี้ค่ะแล้วมีนักเรียนคนไหนมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากครูไหมคะกลุ่มที่4นักเรียนสามารถออกมาทำให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนดูเลยนะคะว่าที่นักเรียนวางกับเพื่อนๆวางได้ลักษณะเดียวกันไหมซึ่งลักษณะที่เพื่อนวางแตกต่างจากที่คุณครูวางไหมคะแตกต่างกันถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปแรกคุณครูนำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยแต่ละลูกมาวางประกอบติดกันเพื่อที่จะสร้างเป็นลูกบาศก์ลูกใหญ่นั่นเองค่ะหรือนักเรียนอาจจะสร้างในลักษณะที่แตกต่างจากลูกแบบแรกก็จะได้ดังภาพที่2และภาพที่3นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งจะใช้วิธีการมองลักษณะเดียวกันกับการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้าค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดด้านนี้เป็นด้านหน้าเสมอหากคุณครูมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเราก็จะเรียกว่าด้านข้างหากเราใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเราก็จะเรียกด้านนี้

ว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งในการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองค่ะซึ่งภาพที่ได้จะเป็นดังนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกนักเรียนว่าเราจะใช้มุมมองการมองภาพด้านหน้าจากส่วนนี้เพราะฉะนั้นภาพด้านหน้าของเราก็จะคือส่วนที่คุณครูแรงเงาค่ะ

0: เรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านหน้าออกมาดังรูปค่ะคุณครูถามนักเรียนว่าซึ่งเมื่อกี้ในหน้าก่อนหน้านี้คุณครูแจ้งแล้วว่าเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนหน้าของลูกบาศก์แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะนักเรียนสามารถชี้ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะรูปไหนคะรูปนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกนี้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างค่ะคุณครูก็จะแรงเงาส่วนที่เรามองไปจากด้านข้างมีตรงไหนอีกคะข้างบนหมดยังคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาค่ะคุณครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกทางขวาถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อไปจะเป็นการมองภาพด้านบนค่ะมองภาพด้านบนนักเรียนต้องมองจากตรงไหนคะมุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะมาแรงเงาลูกบาศก์ส่วนที่อยู่ด้านบนกันค่ะมีอีกไหมคะ
1: มี
0: อีกกี่ลูกคะ
1: สองลูก
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมาค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งในการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์สามารถใช้กระดาษจุดช่วยในการเขียนภาพและในการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตเพื่อแสดงลักษณะของรูปเรขาคณิต3มิติที่ไม่ซับซ้อนนิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นประกอบกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนไว้ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาเริ่มเขียนภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะภาพด้านหน้าเราจะต้องใช้มุมมองตรงไหนคะเราจะกำหนดให้ด้านนี้เป็นภาพด้านหน้านักเรียนคะด้านหน้านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างคะเราจะมาแรงเงาภาพด้านหน้ากันค่ะหมดยังคะ
1: ย
0: ัง เมื่อนักเรียนได้ส่วนที่เป็นภาพด้านหน้าแล้วให้นักเรียนนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเขียนในกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกริมขวาสุดแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนเลยเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกด้านบนซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านข้างกันต่อเลยนะคะ ภาพด้านข้างนักเรียนก็จะต้องใช้การมอง90องศาด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นส่วนไหนเป็นภาพด้านข้างบ้างคะคุณครูก็จะรายงานภาพด้านข้างค่ะตอนนี้เราเห็นลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: เราก็จะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณากันค่ะนักเรียนสังเกตรูปลูกบาศก์ลูกนี้นะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านล่างสุดทีนี้เราจะมาพิจารณากันในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เลยเขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์อยู่ทั้งหมดกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะเก่งมากค่ะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะเมื่อนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดค่ะซึ่งกระดาษจุดของเราก็จะมีจุดอยู่ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันต่อค่ะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซ้ายเรามาพิจารณากันต่อค่ะในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์อันไหนคะด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูกันต่อเลยค่ะต่อมาในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเช่นเดิมเลยค่ะเราจะมาฝึกการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนกันค่ะตอนนี้นักเรียนลองเขียนภาพด้านหน้าออกมาก่อนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถฝึกเขียนภาพด้านหน้าลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านหน้าคุณครูกำหนดส่วนนี้ให้เป็นทิศทางการมองภาพด้านหน้าเรามาแรงเงาหน้าของที่เกิดจากการมองภาพด้านหน้ากันค่ะมีส่วนไหนบ้างคะซ้ายสุดเมื่อนักเรียนแรงเงาได้แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนเขียนหน้าของลูกบาศก์ค่ะเรามาเริ่มพิจารณากันเลยค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะบนซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปนี้เรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็ระบุเลข2ลงไปบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเลยค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกที่อยู่ตรงกลางแล้วมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกให้นักเรียนเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราได้เลยค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวา
0: ล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์ในแนวลึกมีลูกบาศก์ประกอบกันกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสุดท้ายแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวาบน
0: ซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนเราก็จะใช้ลักษณะเดียวกันค่ะนั่นคือให้นักเรียนมองภาพจากด้านที่เราต้องการพิจารณาอย่างเช่นคุณครูต้องการมองภาพด้านข้างนักเรียนก็ต้องดูว่าภาพด้านข้างของเรามีส่วนไหนบ้างจากนั้นให้นักเรียนนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดและเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนได้ยังคะว่าภาพด้านข้างที่นักเรียนเขียนออกมามีลักษณะเป็นยังไงคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะจากรูปเรขาคณิต3มิตินี้เราสามารถเขียนภาพด้านข้างได้ยังไงคะหากเราต้องการเขียนภาพด้านข้างเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะนักเรียนจะต้องใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างจากนั้นเราจะมาแรงเงาภาพด้านข้างที่เรามองเห็นกันค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นในส่วนไหนบ้างให้นักเรียนแรงเงาในด้านนั้นค่ะเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่วนที่นักเรียนแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดเรามาเริ่มพิจารณากันเลยนะคะในส่วนนี้ที่นักเรียนแรงเงาไว้ให้นักเรียนนำมาเขียนในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในกระดาษจุดจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกนักเรียนจะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้ในกระดาษจุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียน2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรานำมาเขียนในกระดาษจุดค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้ไว้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้บนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ 3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดลงไปบนกระดาษจุดค่ะต่อมาเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาไว้นักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเราจะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนก็พิจารณาในแนว

0: ลยว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะเมื่อเราพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกัน2ลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดไว้ในกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะได้รูปออกมาดังภาพค่ะเรามาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปกันก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากเรามองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกตรงกลางแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากนักเรียนมองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะและสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและภาพด้านข้างอีกแบบได้แบบไหนคะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถนำลูกบาศก์ที่นักเรียนมีอยู่มาประกอบกันภาพเลขาคณิต3มิติดังรูปบนกระดานได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันค่ะตอนนี้นักเรียนเห็นรูปเลขาคณิต3มิติที่คุณครูจำลองมาจากภาพบนกระดานไหมคะหากคุณครูให้นักเรียนมองภาพด้านบนและภาพด้านข้างเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะเราจะเห็นอะไรบ้างคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนักเรียนมองสีเหลืองนะคะเรามาพิจารณากันค่ะที่ได้อีกเพราะว่าอาจจะมีลูกบาศก์เนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งลูกบาศก์ที่ซ่อนอยู่อาจจะอยู่ด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นส่วนไหนบ้างคะส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ดังที่เราได้ทำไปในตัวอย่างเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะและจะมีอันที่ซ่อนอยู่อันนี้วางอยู่ด้านหลังที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งจะได้ภาพด้านบนเพิ่มเติมออกมาดังรูปค่ะส่วนภาพด้านข้างก็เช่นกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการพิจารณาและเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนเพื่อสื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและต่อไปนี้เราจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ไม่มีลูกบาศก์ซ่อนอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดที่3รูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้เลยนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะและเมื่อหากนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคําถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะ

0: เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองและเพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองจึงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นี้ได้เป็นยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนกี่ลูกคะ
1: 2ล
0: ูกถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ติดกันรูปนั่นเองค่ะก็จะได้ดังรูปที่คุณครูเขียนบนกระดานเลยค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางซ้ายจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะ
1: 2
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วกี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยค่ะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางขวาจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะมาพิจารณาและเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ในด้านที่มองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะคุณครูเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะนักเรียนคะภาพด้านบนมีในส่วนไหนบ้างคะส่วนที่คุณครูแรงเงาเป็นการมองภาพด้านบนเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้ซึ่งตัวเลขก็จะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพด้านข้างกันว่าที่นักเรียนได้เขียนมากับที่คุณครูเขียนจะตรงกันไหมแล้วภาพด้านข้างนักเรียนได้มาแบบไหนคะมีลูกบาศก์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่3รูปนักเรียนคะจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขกำกับค่ะหากคุณครูมองด้านข้างก็จะมีในส่วนที่คุณครูแรงเงานักเรียนคะเรามาพิจารณากันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ลูกตาราง
0: หากเรามองลงไปในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้เราต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนมีแนวคิดยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะต้องเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยด้านที่เรามองเมื่อกี้เราจะมองภาพจากด้านบนซึ่งมีเพื่อนๆได้ตอบมาแล้วว่าใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแรงเงาภาพด้านบนที่เรามองเห็นค่ะจากนั้นนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั้นค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปซ้ายซึ่งหากเรามองในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะและหากนักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ู
1: ปด
0: ้
1: านขวาร
0: ูปด้านขวาซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะ

0: มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะถูกต้องค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขจะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะมองภาพจากด้านไหนคะ
2: ด
0: ้
2: านหน้าม
0: องภาพด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 3
0: รูปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่รูปคะ3รูปจากนั้นเราจะมาเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ร
0: ูปด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนเขียนออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปบนกระดาษจุดได้เลยนะคะหากเราจะเขียนภาพด้านข้างต้องใช้ทิศทางการมองยังไงคะใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได
0: ้แล้วมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 2รูป
0: 2รูปแล้วแต่ละรูปนักเรียนได้

0: เขียนตัวเลขกำกับไว้ยังคะ
1: เขียน
0: หากนักเรียนเขียนแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั้นเรามาดูกันว่าที่คุณครูเขียนมาจากไหนบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากเราต้องการมองภาพด้านข้างก็จะเห็นในส่วนไหนบ้างคะเรามาพิจารณาจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปไหนคะ
2: ร
0: ูปด้านล่างซึ่งจากลูกบาศก์จะเห็นว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแล้วมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะนักเรียนคะก็จะได้ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาดังกระดานนั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนภาพได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะโดยที่เราจะมาดูจากคำถามชวนคิดกันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นหากนักเรียนมองจากด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะเราก็จะมาแรงเงากันเลยค่ะนักเรียนตรวจสอบเลยนะคะว่าจากสิ่งที่นักเรียนทำกับที่คุณครูเฉลยได้คำตอบตรงกันไหมมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกจากนั้นนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้แทนหน้าของลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงกับคุณครูไหมคะ
1: ตรง
0: เรามาพิจารณากันนะคะเช่นเดิมเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด
0: ้
2: านล่างค่ะ
0: ด้านล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด้านบนซ้าย
0: ซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ลูกตรงกลาง
0: รูปตรงกลางซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ล
0: ู
2: กบาศก์บนขวา
0: ซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด้านล่าง
0: รูปด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้ว
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านหน้าเราก็จะมากำหนดมุมมองกันค่ะซึ่งเป็นการมองภาพด้านหน้าจากตรงนี้ขึ้น

ก่อนค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะจากนั้นเมื่อนักเรียนแรงเงาภาพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำส่วนที่แรงเงาในส่วนของลูกบาศก์มาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาเริ่มจากรูปแรกกันก่อนเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะซึ่งหากพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกเมื่อนักเรียนเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งจะได้รูปนี้ออกมาค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกค่ะมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะ3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณาต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาภาพด้านข้างไว้ส่วนนี้นักเรียนก็นำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกให้นักเรียนเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบของการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้ออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้ดังกระดานนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กันไหมคะหากมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงคะนักเรียนคนอื่นล่ะคะมีความสัมพันธ์กันโดยผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของแต่ละภาพจะเท่ากันนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในแต่ละภาพหมายถึงอะไรคะนั่นคือจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะจากภาพที่คุณครูกำหนดนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะรวมถึงการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านหน้าด้วยค่ะให้นักเรียนฝึกทำลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: จากการที่คุณครูเดินสังเกตตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติที่กำหนดให้ได้และครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนได้เช่นกันค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะเราสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิตินี้ได้ยังไงคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เรามาดูกันต่อค่ะต่อมาภาพด้านหน้าภาพด้านหน้าจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างหากนักเรียนจะมองภาพด้านข้างนักเรียนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างหากนักเรียนได้มุมมองการมองแล้วให้นักเรียนแรงเงาภาพที่นักเรียนเห็นจากการมองภาพด้านข้างค่ะจากนั้นเราจะนำลูกบาศก์ในส่วนที่เราแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาพิจารณากันเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงารูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้หากเรียนมองไปในแนวลึกจะมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาลูกบาศก์ลูกนี้นักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้ในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะจะเห็นว่าในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกัน3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้บนกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็เขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาต่อว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะต่อมามาพิจารณากันต่อที่นักเรียนแรงเงาไว้ค่ะซึ่งลูกบาศก์ลูกนี้ก็จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้รูปดังกระดานอย่างที่คุณครูเฉลยไปนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด4มองภาพแล้ววาดรูปนะคะซึ่งจะละเอียดของแบบฝึกหัดดังกระดานเลยค่ะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำแบบฝึกหัดที่4นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบรูปเรขาคณิต3มิติมาอย่างน้อยแบบละ2ชิ้นมาล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปค่ะตอนนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานก่อนนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะ
2: การเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือการเขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างก็จะเรียกว่าด้านข้างและเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านบนก็จะเรียกว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองโดยใช้วิธีในการมองเหมือนกับการมองรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทำได้ยังไงคะ
2: สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของรูปบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มอง
0: ถูกต้องค่ะจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้เพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกระดาษรูปนั่นเองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและทำแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไป

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to See You on the Road Season 2. This is the quiz show in English that is the pride of จุฬาลงกรณ์ University. นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ. We've been spending the past few months in seeking the regional representatives, the champ from each region and Bangkok. And now we're down to the final Fantastic Five. And this is the semi-finals.
1: รอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและระยองวิทยาคม
2: การดาออมสินน้องอายนะครับ3สาวเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆระยองวิทย์ครับ
3: หนุ่มๆระยองสู้ๆฮิ
4: พวกเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เว้ยแต่ที่แน่พวกเราไม่ได้มาเพื่อชนะเหมือนกัน
0: All right so may the best team take 3 points เราจะเริ่มกันจาก VTR ครับ
5: Hi everyone right now I'm at an important site in Surat Thani the Ratchaphapa Dam What's so interesting about this place Well my boat is ready so let's see.
6: Ratchaphapa Dam or Sheolan Dam is an important multi-purpose dam in the south of Thailand. Construction began on February 9, 1982 and was completed in September 1987. King Phumipol and Princess Mahajakri Sirinthorn preside over the opening of the dam and the hydroelectric power plant on September 30, 1987. The dam was built for flood prevention and irrigation.It supplies water to more than 100,000 rai of farmland and helps locals earn extra income from inland fisheries.
5: There are a few highlights in Ratchaphapa Dam and Khao San Kler is one of them. As you can see, this signature view is very popular among tourists.
6: The Ratchaphapa Dam also generates a large amount of electricity, thereby improving the stability of the electric power system in the south of Thailand.
7: Ratchaphapa Dam remains a popular tourist destination today, attracting more than 70,000 visitors per year. With this beautiful and peaceful scenery, it's not hard to see why it's such a great place for a vacation.
0: Which of the following is not one of the benefits of Ratchaphapa Dam? A. It is an inland fishery source that helps generate extra income for locals. B.It can create more electricity for the south of Thailand. C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand. D. It increases more than 100,000 rai of arable land. พร้อมนะครับน้องๆ2ทีม Hands behind your backs please. พร้อมนะพี่เต้ให้คิวนะครับ C. You. เอาละ C. ระยองวิทยาคม Your answer.
8: The answer is C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand.
0: C. เป็นคำตอบที่ incorrect. All right. So by default, ladies, your turn.
9: Our answer is D. It increases more than 100,000 rai of arable land.
0: Your answer D. Correct.All right, so the first 100 points goes to the ladies from Triem Nom Korat. And now we're going to be entering a brand new game. And the game's called What Should We Do? สำหรับการทดลองนี้เราตั้งชื่อว่า Enlarging a Balloon. Your challenge is to use the given items to enlarge a balloon so that its horizontal diameter is at least 15 centimeters.Now, the items you see
2: on each of your tables. So now that both teams have their safety goggles on, from the cup. All right, may the best team win 200 points. Let's begin.
1: สามสาวเตรียมน้อมโคราชเลือกนำน้ำส้มสายชูใส่ในขวดและผงฟูใส่ในลูกโป่งครับจากนั้นก็นำลูกโป่งครอบที่ปากขวดแล้วเทผงฟูลงไปในน้ำส้มสายชูครับวิธีนี้มีลุ้นนะเนี่ยแต่จะใหญ่ถึง15ซมหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับฟังสามหนุ่มระยองวิทย์ดูเหมือนจะลองมาหลายวิธีเลยนะครับทั้งเอาผงฟูผสมกับน้ำเปล่าเอาโซดาผสมกับผงฟูเททั้งสองอย่างใส่ลูกโป่งอีกซะด้วยก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้เริ่มจะลองน้ำส้มสายชูกับผงฟูดูแล้วครับเอาละครับเริ่มใกล้เคียงกันแล้วทั้งสองทีมแต่ผลก็คือ
2: alright เอาน้องๆจากระยองวิทยาคมปล่อยมือก่อนนะครับ alright this is 15 centimeters right here on the pink mark 15เซนจะทำได้หรือไม่ 200 points it's given ได้ครับ it's given ได้ครับ
1: ถ้าอธิบายตามสูตรวิทยาศาสตร์เมื่อนำ acetic acid มาผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตจะทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ลูกโป่งขยายตัวได้ครับผ่านไป2ข้อเป็นเตรียมน้อมนครราชสีมาที่นำอยู่ระยองวิทยาคมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดจ้าคลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย CUIR เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาผ่านคลังผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบดิจิทัลในรูปแบบฉบับเต็มสามารถเข้าใช้ได้แล้ววันนี้สถานการณ์ตอนนี้ระยองวิทยาคมต้องชนะในข้อต่อไปให้ได้เท่านั้นเพื่อตีเสมอและแบ่งกันไปคนละแต้มไปติดตามกันครับ
2: เกมนี้เป็นเกมที่คุ้นเคยกันดี Who, What, or Where The following are the characteristics of which country Clue number one This country's main exports are Hydroelectricity Gypsum Timber Handicraft Cement Fruit Gems And spices Its major trade partners are Germany IndiaJapan and Australia. Clue number two. This country has a monarchy. Its population is composed of the Sharshops, Ngalop, and Lhotshampa peoples. To clue number three. The takin is the national animal. It is an endangered animal that can only be found in this country. It looks like a cross between a cow and a large goat.Clue number four. This country is situated in the Himalayan range. It is one of the countries in South Asia that has never been colonized by the European. And the last clue. It is the only country in the world that uses the principle of gross national happiness, or GNH, to measure its

0: ยากหน่อย And the name of the game is called What Should We Do? And for this game, safety is our number one concern. ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้ง2ทีมแปลงร่างได้เลยนะครับพร้อมนะ1 2 3 1 2 3
1: แต่เอ๊ะเจ้าไก่นี่มันอะไรกันนะจะทำข้าวมันไก่หรือเปล่ากระตากเอาไปดูครับว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงปักปักปักปักกระตาก
0: ฟิฟฟอร์ทรีทูวันแฮนด์ส์ออฟเราจะมาดูของน้องๆมอก่อนนะครับ
2: Water man we want them on the surface
0: เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมนี้ไม่มีใครได้200คะแนนไปนะครับน้องๆลองหยิบมาคลิปหนึ่งแล้วทำให้เป็นลักษณะอย่างที่พี่เต้ทำตอนนี้ลูกนี่แหละครับคือตัวที่จะวางโดยลำพังตัวมันเองเนี่ยจมแน่นอนแต่ไอ้ตัววางเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆของมันลอยได้แรงตึงผิวด้านบนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับน้องๆครับโมเลกุลของน้ำด้านล่างเนี่ยเขาดึงให้โมเลกุลด้านบนซึ่งข้างบนไม่มีน้ำไม่มีน้ำอยู่ข้างบนเขาใช่ไหมทำให้มันดึงลงมาแล้วมันแน่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คลิปเนี่ยสามารถลอยได้สืบเนื่องจากว่ามันมีความแน่นเพราะไอ้พระเอกตัวจริงเนี่ยคือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ด้านล่างเข้าใจปะ
1: เอาล่ะสิแน่นอนคู่นี้จะไม่มีผลเสมอโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปช่วงหน้ารู้กันจ้าม.อ.วิทยานุสรณ์นำสาธิตจุฬาอยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนเพราะยังเหลืออีก2เกมให้ได้ลุ้นกันโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปไปติดตามกันครับ
0: Alright so none of you received 200 points ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง300คะแนน And the game is called Who What or Where The following are the characteristics of which foodClue number one. This food has been part of the Thai cuisine for over a century. Its name is believed to have come from a word that expresses how irresistible and delicious it is. Clue number two. It can only be grown once a year. It has fiber that covers the white and red grain. The grain is small and slim with a curved tip.Each grain is about 6.7 millimeters long, 1.18 millimeters wide, and 1.64 millimeters thick. It is resilient against diseases, insects, and other pests. It also adapts well to the environment. Clue number three, this food has many nutritional benefits. It is high in fiber, protein, phosphorus, and iron. It also containsGamma orisinol, GABA or gamma aminobutyric acid, and antioxidants that help prevent cancer, slow down aging, prevent memory loss, nourish the blood, and prevent heart disease. Because it is high in fiber, it is good for the digestive system. Clue number four. In 2006, it received.A Geographical Identification Certification, or GI, from the Rice Department and Department of Agriculture, making it Thailand's first GI rice. Its GI name has the word Pathalung in it. Ma Awi Anusorn.
3: อะไรล่ะ
0: Yes. ต้องตอบแล้วครับ
3: อะไรนะพัดลง
0: หมดเวลา กดแล้ว so your answer is
4: สังหยดไรซ์
0: สังหยดไรซ์ your answer and correct นี่คือโมเมนต์นี้คือไงรู้ไหมนี่ต้องโปรดต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มองลงอย่างนี
5: ้ต้องสารภาพว่าโปรดเจอข้าวนี้ในร้านอาหาร The Terrace ครับมันเป็นข้าวแบบขมกเหมือนว่ามันมาจากภาคใต้แต่โปรดลืม

0: ลืมไปแล้วจะกินกับคุณแม่แล้วก็ลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยมีพอติดหัวบ้างแล้วก็จำได้ว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันก็อร่อยนะเท่าที่ปลดลองทานดู
1: เพราะฉะนั้น3คะแนนเป็นของน้องๆสาธิตจุฬาขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเตรียมอุดมศึกษาดอมกล่าวนครราชสีมาขอต้อนรับครับน้องทามน้องเมโลดี้และน้องไผ่หลิวนะครับน้องๆสาธิตบช. Is there anything you'd like to tell your friends from เตรียมน้อมโคราช
2: ทำใจดีๆไว้นะ3แต้มเป็นของพวกเรา
1: โอ้โหตายตายตายตายตายตายอกอีแป้นจะแตกร้องไห้มีอะไรที่สามสาวจากเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
3: เชียงใหม่เชียงใหม่ฮักเก๋ออยู่ฮู้อำเปา
4: Alright guys, so bear with me on this one นะ We're gonna start with the VTR round
5: There's a type of nutrient-rich shellfish that has become in short supply and is now very expensive But now, we can farm this type of shellfish Let's go have a look
6: Today, fewer and fewer abalone can be found in nature. Not only that, the harvesting process also destroys the environment. So the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, launched a project to build a prototype of a commercial abalone farm as an alternative to the wild-caught abalone. Studies have found that it is possible to farm the species called Haliotis asinina.Or Ass's Ear Abalone, which is a tropical species that can be bred all year round by mimicking the natural method. In order to stimulate the breeding process, the Research Institute built a dark room and an irrigation system to replace the tides in nature. There might be an excessive amount of semen from the male, causing polyspermy, or when multiple sperms fertilize an egg. That egg is then considered damaged.Its cell cannot be divided, resulting in an abnormal embryo that will eventually die. So the researchers let the female and the male release their eggs and sperm in their own separate pools before bringing the eggs and the sperms together for fertilization. Each fertilization produces 5 to 6 million eggs.
1: Which of the following statements correctly describes the purpose of the Abalone Farm Project?By Chulalongkorn University's Aquatic Resources Research Institute. A. It is a research project that aims to stimulate the breeding of abalone in nature. B. It is a construction of a dark room to increase the breeding frequency of the male and female abalones. C. It is a construction of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos.From dying, or is it D? It is a stimulation of an abalone species called Haliotis asinina for the purpose of seasonal breeding. พร้อมนะครับให้สัญญานะครับ Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว C you. เอาละ C สาธิตวช.เชิญครับ
2: ตอบ C ครับ It is a construction.Of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos from dying.
1: คำตอบของน้องข้อ4นั้น correct. เรื่องหอยฝอยรับไป100คะแนนเรียบร้อยนะฮะสำหรับน้องๆจากสาธิตมช.
7: น่าเสียดายหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ติดตามความสนุกได้ใหม่ในครั้งหน้าบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เด็ดจริงๆ

0: ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งชูปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เอ้าเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้พื้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดๆที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
1: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได้ฮะ
0: ในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลสะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplane ซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์
2: โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะWhat's your name, baby?

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็แบบตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิไอ้ได้ show you the Thai style
3: yes
4: Thai style
2: what style
3: how
2: to eat with Thailand style
3: yeah
5: should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะเฮ้ย
1: ยูจิโชโก Good morning
0: Today we will go to
2: give food offering to the Buddhist monk.

0: เดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทําให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
1: Do you know what where we are going?
2: No, I don't know.
1: We are going to floating market. Do you know?
2: Yeah.
1: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
3: ้ So how do you study English when you're in Japan
4: Sorry
3: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
5: Why do you speak English good
6: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
7: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
5: How to learn English? Good.
7: I went to school I went to high school and college and I worked there as well.
5: Oh, did you learn extra class for minimum class?
7: Not really.
5: Not really?
7: Yeah.
5: For Thai people, we learn extra class for more.
7: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
5: Oh,
7: so automatically I have to learn.
5: What about your school, right? The environment about that, maybe, what about your school?
7: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
5: Your friends speak English or not?
7: They do, are they Australian?
6: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
0: ให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
8: ส้มตำ
9: ส้มตำ
10: ป๊อปเปอร์ยา
11: ฮัลโหล Where you come from
12: Canada
11: I love Canada
0: แล้วคือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหาสักแป๊บยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่ายายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
11: Hi Where you come from
13: Brazil
14: Japanese
15: No Chinese
16: Hello
17: Ni hao
18: Hello สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
0: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
1: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
3: ข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้านี้ค่ะเห็นเลยอะคะ
0: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
16: This is a dry train and pee
17: What's this
2: It's a
17: pee and dry shrimps and with salt น้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar
4: ล่ะIt's not honey.
6: Not honey.
5: And if it's salt,
14: it's salt.
7: And then banana.

0: ราย
1: ตั้งตั้งตั้งเสร็จแล้วอ่ะคะเสร็จแล้วพี่ดีพี่ดีจัดเลยค่ะเย้ค่ะ
2: Travis Fry
0: ขอบคุณค่ะ
2: You're the one to try You're the one to cook
0: No I think it's okay I would serve you
1: อร่อยจริงค่ะ
3: เอาเร็ว
0: เด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด
1: ่
3: น
1: เด่นเด่นเด่นเ
3: ด่นเ
0: ด่น
1: เด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด่นเด่น
4: ขออนุญาตลุงฟีฟีได้ไหมคะขอตัวเล็กนิดฟีฟีได้ไหมคะ
1: ตัวเล็กๆได้ไหมอ่ะ
5: We have two artists for free so we're gonna do
0: big
5: big
1: big ขอร้อง please
3: ขอบ
1: คุณค่ะเนี่ยมันเป็นช้างแกะสลักจักรยาน
6: What's your name? Where you come from?
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Hi, look, hi, look, hi, look, look. Take pic with snake. Hey,
0: oh,
1: oh,
0: no, no, no. Oh, we have to go back.
7: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
1: เฮ้ยแต่เขาควงงูอ่ะ
0: ไอ้ยืนตัวแบบ
1: เฮ้ยไอ้ยืนแล้ว
0: I don't want to. I'm really scared.
1: Yuki, nang it. ต้องมีคนถ่ายรูปกับงู
0: Are you scared?
5: Yes.
0: Are you scared?
5: Me too.
1: Me too.
7: เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอก

0: างูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
0: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
1: ถ่ายรูปแล้วค่ะ
2: เชื่อไม่เป็นไร
3: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที่โอเค
4: จริงอ่ะมาคุณจะ
1: ได้กินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกแล้วเดี๋ยว
5: โอเคจะสั้นไหนก็ได
1: ้ก๋วยเตี๋ยวค่ะเอาล่ะนี่เอาล่ะนี่

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า When there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find something for eat,
2: right? By ourselves.
1: Okay. Eat something. Did you have you ever tried something before?
3: Yeah.
1: Really?
3: Yeah.
1: No. I'm just saying yes.
3: Something. Pala. Pala 40 baht. Oh. Amazing.
2: Amazing.
4: What?
2: We have to ask for model.
3: Model.
2: Free model for free.
3: Free model.
2: We have to ask for free model.
3: Model.
2: Model. Good model.
3: Elephant.
2: Yeah. Elephant.
3: Yeah.
2: เขาบอกว่าลุ
5: ง
2: หล
5: ่
2: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
3: Handsome man Thank you Yes Thai Thai
5: Tom Cruise
2: Tom Cruise
3: Yeah
2: Tom Cruise ในประเทศไทย
3: Yeah Please
2: What do you want
3: Please Free elephant
5: Okay
2: Gentlemen
6: ครับผม
3: Yeah
5: Free
3: For you
2: For you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
3: ของไทยใจดี

0: The next mission is
1: yeah.
0: Take a picture with a snake.
1: Snake.
2: Mission Impossible 3. The snake is Python.
1: So
2: you can go.
0: Oh, there.
1: Let's go.
2: This is Python.
3: Don't be scared, right? Yeah, man.
0: Everyone.
3: I see it as when we start, right? In the left side. Let's go, right?
0: We are the winner.
4: Let's go to the
0: finish.
5: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team
6: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously

0: ามชมกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบมีอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน more than แดนละมอมอมอแดนเอาพูดเร็วแดนละมอมอมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอมอมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่กูเก๋บอกอุ้ยกูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไม่รู้มีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกกูจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาแบบว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานนะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.
10: As I told you, I would like to increase the ability or performance of this wind turbine by my ideas. So when we're looking for the mechanism of the production of electricity of thegenerator. So we have the two parts. One part is a coil and one part is the magnet. Normally we fix one part and let another part moving, just only one part moving. So like this, when it's moving, the electricity can produce from the moving between coil and magnet. My idea, the moving part, if we can reduce the distance of the moving part of both parts byOpposite direction like this, it can be reduced the distance, and we can make it more power in the same resource of the energy. For example, the same wind or same size of the generator, it can produce might be produce more electricity. I try to check several size. Normally, it can produce more than twice than ordinary one. because it's really new idea and this one never happened in the other place. So I try by the small one first, so I can check my hypothesis that is correct or not, and then I'm moving to the bigger part. But the more challenge is how to make it really cheap, and we want to produce our own production, right? And then in Thailand, we have very low speed of wind. That is the most important to make electricity. The benefit of this one is we can generate electricity more with the same resource or same size of generator. If we produce much the energy, we can save the resource. We can use another source of such as water, steam, and any source that can let the propeller move. And the next step, we will try to reduce the cost of electricity by install this one to the facility that they have the wind, not only natural wind, but the waste of the wind from the industry, agriculture, or livestock sector.

คุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับก็ได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปึ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่จริงๆแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกเนี่ยครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังและถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอนะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าไม่เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวคือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ F-I-R-E ก็คือ Fire

ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ IRE ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือ hire H-I-R-E hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับเขาเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย IRE นะครับต้องออกเสียงว่า IER ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า Why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า my car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะ fat Thai ที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือ flat มันมีตัว L ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว L กับตัว R นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่าซิงเกอร์เป็นงองูครับนี่แหละครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับซิงเกอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็นซิงกิ้งนั่นเองครับซิงกิ้งถูกต้องนะครับไม่ใช่ซิงกิ้งนะครับถ้าคุณบอกว่าซิงกิ้งเนี่ยซิงกิ้งมันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนหนึ่งนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือโดนไปชนหินนะฮะแล้วก็เลยวอไปที่หอบังคับกายว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are sinkingWhat song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงก็เรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขาเนี่ยครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A double L E Y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวันเล่นะฮะโอ้โหวันเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ V A L E T เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น L E Y นะครับจะเป็น L E L E A นะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่ medley นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับvolleyball ไม่ใช่วอลเลย์บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับก็จะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่ง harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะ harley davidson นะฮะ son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ harley davidson พอฝรั่งมาถาม is that a harley davidson ฮะ harley davidson ฮะฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์เลย์เดวิดสันนั่นเองครับ
คำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ให้ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debtแล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debut ด้วยนะฮะบางคนบอก debut debut นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้นะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt นะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันแอบมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลนึงที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามขยะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว B ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าครับเนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crab ถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงกันผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับวันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกป่ะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วไหมล่ะแหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some แหลมเลยนะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะฮะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะ
ถ้าไปบอกฝรั่งครับ today we mop here mop here ก็จะแบบเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะ mop เนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mop นั่นเองครับ mop mob mop เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mopแต่ถ้าเป็นม็อบถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าม็อบเท่าไหร่หรอกครับเพราะม็อบภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstration หรือจะเป็น a protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว b เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่สองครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว D ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food นะฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นครับเราเป็นใด Thai food หรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ You are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad manฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเคเบบี้ I'm Batman แล้วเธอจะเป็น Batgirl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า Batman ก็คือมนุษย์ข้างข่าว Batman เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอ้าหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่ bag นะครับต้องเป็นอะไรครับ bag เหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับ bag ของอย่างหนักใช่ไหมฮะ bag นั่นเองครับ bag นะฮะ jog ไม่ใช่จ็อกนะฮะ jog หรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆ rolling ส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะฮะ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2. ครับก็จะมีคำว่า rightright right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตอนนี้มันเป็นตัว D นะครับส่วนนั้นตัว D ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่า lice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรเงี้ยนะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live L-I-V-E live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี S ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many lives และถ้าเป็น L-I-V-E หนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ Long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ Long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you

0: I'm good, thank you. It's all right, thank you.
1: อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะ
0: อยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay, thank you. I'm okay, thank you. ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay, I'm all right, I'm good, thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could.But I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

ัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wan Thani ชื่ออะไร Wan Thani and you can call me Kruni

0: แต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค now do you understand เข้าใจยัง yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ so today this morningDid you have your breakfast? ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ Yes ลูก
1: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast? What แปลว่าอะไรกินอะไร
1: ข
0: ้
1: าวเหน
0: ีย
1: วไก
0: ่ข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: Chicken
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียว
1: ชิ
0: คเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเคThis morning เช้านี้ What should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาครูกินอะไรดีโอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
2: ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ไอเดียถ้าง่วงเนี่ย
1: กินน้ำ
0: which one okay. คุณค่ะทีไรออคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหมไม่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะ Now chicken

0: ต้องไปจับคู่กับฝั่งโน้นนะคะยังใจเย็น
1: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละลูกพอคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยนะครับเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแปะทีหลังลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
2: ้อยากแปะแล้ว
0: อยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพอ๋อมีหัวนี้เออของนี่ก็มีเผื่อ ค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose itแปะนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี้แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกCan you buy ice cream?

0: ไฟไรส์ salad which one salad เดี๋ยวไม่เอ่ยอันนึงนะคะใช่ไหมคะ yes โอเค get back to your seat if you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดังข้านับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยังแต่ยูไฟแดชมันคืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมอันไหนยังเหลืออยู่มันแปลว่าอะไรจับแต่ยูไฟแดชthe last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or noNext แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง watermelon โอเคถูกต้องค่ะNext banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะNext fish ปลา very good this what is this teaแปลว่าชาต่อมา next chicken ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn โอเค next cake really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this sandwich เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า salmon ไม่ออกเสียง l นะ salmon นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลา salmon แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ salmon นะคะโอเคต่อมากาแฟกาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
1: ไส
0: ้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
1: ช็อกเกต
0: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกเกต
0: โอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น้ำส้ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice

0: คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice นะอยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
1: แ
0: ตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกไก่ใช่ๆเนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันfryegg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ fried egg แปลว่าไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
3: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
4: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
5: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
6: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหม
6: ช
0: อบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา
6: hamburger
0: หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะAnd I think the last one, ice cream, นะคะเป็น ice cream หรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
7: หมดแล้ว

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey ยี่ห้อไปกันเลย

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่บนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you Yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai Kha I'm 12 years old
0: Wow excellent Bai Kha did you ever come to a farm like this before
1: Yes actually my school have school trip like this so literally I went to school trip so this is kind of normal for me
0: Oh ภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are weตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอมี2คํา Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคํานึงนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คําอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คํานะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือAgriculture become chapot. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ Teacher Greg Goho สอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับอุ้ยเจอแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเป็นกวางนะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
5: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
5: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting

0: เต็งพี่เต็งกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: สร้างบ้านได้ไหมคะ
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
2: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
1: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
0: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
2: โอเค let's go ตามเรามาเลย
3: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
2: พี่แต่งต่าง
1: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
2: เจอแล้วนี่ไงมะยม
1: ถูกต้องค่ะนี่ต้นมะยมค่ะ
2: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใต้ข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
0: is this papaya
2: papaya คำที่ดีนะครับรงเพราะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
0: mushroom
2: nursery เหมือนว่าเห็ดก็เป็น baby แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
1: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
2: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือมะเขือค่ะ
2: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
1: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
2: รู้ไหมใบข้าวแล้วจะแปลยังไงนะ
0: ไม่รู้ค่ะ
2: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplant แต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
1: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
0: T-shirt don't eat it
2: can I eat it
0: yes you can eat
2: do you want to try
0: no are you serious Teacher Greg, are you hungry?
2: Oh, I'm always hungry. Hiu hiu, ตลอดเวลาครับ I'm always hungry.
0: I thought you already eat lunch.
2: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
0: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรหรอคะ
1: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
0: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
1: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
2: ขึ้นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: ไปค่ะ Where are we going
0: I don't know Should we go to the moon
2: Let's go
0: Let's have a race
2: Uh-oh we're going to race
0: Oh
2: ได้แล้วน้ำ
0: Water
2: So we have to do this all day.
0: Yes.
2: Whew, had a little work out there.
0: Are you okay?
2: I'm okay. Hey, what is this, Pit Tengwa? อันนี้คืออะไรครับ
1: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
2: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
0: invention.
2: ถูกต้องครับ invention. Do you want to try?
0: No, I'm too tired.
2: I'll give it a try.
0: You got some moves.
2: Hey, it's working.
1: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
0: Wow, this is very cool.
2: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
1: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
2: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
1: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให
1: ้เราจะใช้ช้อนค่ะ
2: นี่ spoon a big spoon
0: a tablespoon
2: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่าTablespoon.
1: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
0: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
2: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
1: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร์
2: โอ้โหแป๊บเดียวเอง
1: ใช่แล้ว

0: ่สังกัวค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
2: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
1: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
3: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
1: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
2: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
0: cockadoodledoo
2: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเย้ๆกระดักๆกุ๊กๆก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
0: มู
2: ไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทย
1: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
2: อ้อยอ้อยอ้อย
1: อ้อยอุ้ย
2: อุดอุดอ้อยอ้อย
1: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ฮะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
2: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
4: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
0: is hungry
2: he is hungry
1: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
2: ได้
0: มี
2: baby pig น้องวัว
1: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
2: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
0: feeding
2: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย hey, ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยเอ๊ะคิกข้าก็ดูไก่แน่นอน
1: ใช่ค่ะ
2: มีไก่ด้วยเหรอ
1: ไปดูกันเลยไหมคะ
2: ไป let's go
1: ตามพี่แตงกวามาเลย
0: chicken
2: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
0: ้ rooster
2: ถูกต้องเรียกว่า roosterตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
0: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
1: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยวแล้วก็ทานค่ะ
2: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insectsrice and insect โอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเลือกให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
1: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
2: เย้จะได้กินไก่ทอด
0: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
1: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
2: salted egg โอเค
5: พร้อมยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
2: let's go ทางนี้เอาละครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
0: พร้อม
2: แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
0: salted egg
2: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
1: ค่ะอุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะหนึ่งก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
2: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
0: duck egg
2: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
1: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
2: ยัง
1: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2สำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
2: น่าสนใจครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
1: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
2: ดินสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
1: นะคะ

0: จะเป็นแกบดำค่ะ
1: husk
2: แกบถูกต้องครับ husk ก็คือแกบ
0: แกบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
2: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
1: มันจะไม่แตกใส
2: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
2: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
2: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
2: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
0: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
2: โอเค
1: Teacher Greg,
2: yes?
1: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
2: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาครับวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงครับ
0: เราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานเนี่ยลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
2: แน่นอนกินไม่ได้
1: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
2: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: so by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farmTell me three words you got today.
1: Manure.
2: Moon.
1: Salted egg.
2: Salted egg. ไข่เค็มครับ
1: And husk.
2: Husk ก็คือแกลบโอ้ได้สามคำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
1: It's quite fun for me because I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
2: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะจะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้ page Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
1: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
2: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
1: bye
2: see ya hey พี่แตงว่าได้ยินไห
0: มเหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
2: มันไม่ร้องเฮ้ยอีกข้าก็ดูอิ่มแล้ว
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life. It's a major cause of death of patients in Thailand. If they can like survive, it's hard for them in terms of recover and gain better function or have a similar function as the normal. And that's why we start this project. Rehabilitation for stroke patients, focusing on the upper extremity part,Actually, this idea came up since I think around last 8 years ago. I talked a lot to the therapists and doctors about the rehabilitation system in Thailand. I found that basically the device that they use is pretty simple and quite bored because there is no like function, there is no games. So it seems that the patient have to do some repeated.They have just only a simple devices. If we import some rehabilitation system from other countries, it costs around like 5 million baht, which is very expensive and not affordable. So we try to build something, some device that I think it fit with our country. So not too expensive.And also try to entertain or draw engagement from the patient so they will enjoy and want to practice more and more. So if they want to practice more and more and they try to practice, of course, I think muscle or even their function, you'll gain a better function for sure.We call it the gyro roller. The concept is come from gyroscope. Gyroscope is like a spinning wheel, like a bicycle. When we riding a bicycle, we have to balance it. So I design something like a motorbike. We build a machine and then let the patient doing like a riding a motorbike. And then we have some game. The purpose of our device, so not only focus on the motor training,but also other function that we can add it. For example, hand-eye coordination or even cognitive function. And then we try to get the feedback from the patient, from the therapist, and try to improve more and more. So we used to test at the hospital in Lopburi, Chiang Mai, and also at the Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. We test before and after using the device, and we evaluate how the model of the patient would be better or not.

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจนกลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ขอบคุณดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: ก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย์
0: เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน Mass Communication เนี่ยไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCloses Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลย
1: ครับ
0: แต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปพวกเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ

0: บนออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ต้องลองมาใช้งานอย่างเมื่อครู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไร
1: ครับ
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนเนี้ย self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
1: ครับ
0: YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี้ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้ certificate ถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็น self learning เลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารให้ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีถกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารได้มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง #speechguide #technique ในการพูด
1: จริงๆแล้วThe speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไงผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับในเรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับ มันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย ค
0: ุ
1: ณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือเพื่อให้เป็นภาพนิ่ง
1: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอาสองเรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจ
0: อ
1: เนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ The Speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี่ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับก็ถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อแฮชแท็กในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จากแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอะเก๋าเราอะเรารู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กกับเด็กอะเด็กประมาณครับอายุ20

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆมปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำอย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay. อ
1: ยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000 ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นๆมัน
0: อ
1: าศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องนี้มันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึดต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก data flow diagram พวก visual เป็น visualize ครับการทำ visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเรากำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริม
0: น
1: ะทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้าง
0: คร
1: ับ โอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่าไอ้ pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำที่สุดแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
0: ์
1: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มอง consumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่

0: บอกต่อ
1: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
0: ก็มินิมัม
1: มินิมัม
0: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากั่นกรองไว้แล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยอะจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากแล้วสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร
1: ่
0: จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบื้อมเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
1: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเออร์นี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้นึงในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: ิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆนะครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได
0: ้ #speedguide #code #เก่ง#ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับงั้นขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ดรคิมครับ
0: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่าย
2: ๆอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the

local diner. We'll have dinner at the local diner. พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carry Am ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือเรซูเม่หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบเรซูเม
1: ่
0: แล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่นto resume do something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักนึงตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเอง
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70

ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scaleoccurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า PORT Port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่าRiver Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึง Port of Call Port ofก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอด Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว

0: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
1: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมี commission
0: โอ้แน่นอน
1: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
0: ค
1: ือ โบนัส
0: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
1: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วย
0: มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิตอลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าแฮชแท็กเนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือกรุ๊ปปิ้งคำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ยcatfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกําไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะคะสําหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสํานวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set

a sprat to catch a mackerel. Sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให
0: ้ขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: team.
1: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
0: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that within the English language, this will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนั่นแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน Community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง Thailand isLocated in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่30กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้ของเรานะคะยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับมีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่30กันยายนนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานี

พังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาต่อที่คลื่นลมในวันนี้กันนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปรุงไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ

0: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
1: ครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
3: ่
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
3: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่นายอย่าเสียงดังสิ
3: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
2: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
3: ฮะจริงด้วย
2: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
2: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินกินเลย
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยยัง
2: รับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ

0: พลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: ดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันที
1: ว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำ

0: ปริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางไปและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อย

0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้าน
0: น้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเข็มจังหวัดพังงา
3: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
4: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Relational Drug Use Policy is an important in the world together within Thailand. The application and implementation of pharmacogenomics can be the one way to improve relational drug use.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูจืดชืดไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษหรูหราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างนึงค่ะ Exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad. มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมัน

ว่า I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากเลยหรือ unacceptable acceptable accept คือยอมรับ acceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil evil เราจะไม่ออก evil เราจะออก evilEvil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ Evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น He is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ He is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อะเราใช้ terrible ได้นะคะ He is terrible at drawingเพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดี satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนซี่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัติ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็น noun หลังจากนี้เนี่ยนะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละแล้วเติมอีไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่คณะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beautiful ให้มัน beautiful นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attract ดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์

รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ป้าคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมุติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางที dictionary ของ Google เองก็จะมีซินโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อยสมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้กู๊ด38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstanding exceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutตุดคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตุ๊ด in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
2: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spread will directly lead to the implementation of the policy maker.
1: An asymptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
2: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission area, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.Such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high volume qPCR that has sensitivity to detect the infections as low as 22 parasites per milliliter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope methodand 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
1: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam,The method has led to 20 to 78% higher detection of the infected among the asymptomatic population. The infections found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5% and Plasmodium vivax infection 13%.
2: These groundbreaking information has already eliminated the traditional belief thatThere are few asymptomatic malaria subjects in these regions. We strongly believe that insight like this will lead to better treatment and will eventually eliminate malaria.

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
1: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
1: mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
1: So you're generous to everybody right
0: Of course
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
1: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
0: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออก

0: มาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
2: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: Your word is knowledge.
2: knowledge.
3: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W.L-E-D-G-E.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อจุนครับ
1: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is mirror.
2: M-I-R-R-O-R.
3: Your answer is... correct! Good job!
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
2: I have mirror at my home.
3: That is correct. Good job.
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
5: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: Your word is speech
5: S P A K E
3: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell speech is S P E E C H
1: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
6: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling
3: Your word is fingers
6: F I N G E R S
3: Your answer is correct good job
1: ดีใจมากดีใจมากเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
7: ดาด้าค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบ
3: Are you excited?
7: Yes.
3: Okay, you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
3: Your word is proud.
7: P-R-O-U-D.
3: Your answer is... correct! Good job!
1: Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
8: น้องปั้นครับ
1: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
8: 10ครับ
1: 10พร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
8: ครับ
1: Let's play spelling
3: Your word is classmate
7: C L A S M A T E
3: Okay your answer is Correct. Good job.
1: Yeah. ปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
7: I have a lot of classmates in my class.
3: Perfect sentence. Good job.
1: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Mic Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Mic Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะน้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีค่ะ
1: 9ปีนะคะ Let's play spelling
3: Your word is statue
4: S T T Y O U
3: Incorrect I'm sorry The correct way to spell statue is S T A T U E
1: ชื่ออะไรคะ
8: น้องนนท์ครับ
1: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบครับ
1: 9ขวบ Let'splay spelling
3: the word is tutor
8: t u e d e r
3: incorrect I'm sorry the correct way to spell tutor is t u t o r
1: ชื่ออะไรคะ
9: พัทค่ะ
1: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
9: 11ขวบ
1: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
3: Your word is supermarket.
9: S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T.
3: Your answer is... Correct! Good job!
1: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD รอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
0: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กท่าทีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
1: คาเฟ่ C A F E A F E
0: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
10: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
11: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
12: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร

0: countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
1: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
1: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
1: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. India.
1: I-N-D-I-A-N.
2: India.
1: I-N-D-I-A.
2: Japan.
1: J-A-P-A-N.
2: China.
1: C-H-I-N-A.
2: Korea.
1: K-O-R-E-A.
2: Laos.
1: L-A-O-S.
2: Nepal.
1: Pass.
2: Brunei.
1: Pass.
2: Singapore.
1: S-I-N-G.A P O R E
2: Cambodia
1: C A M B O D I A
2: Myanmar
1: M Y A N M A
2: Myanmar
1: Pass
2: Nepal
1: Pass
2: Brunei
1: Pass
2: Myanmar
1: M Y A N M A R
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
1: เนปาล
0: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
3: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
3: เอา
0: เลขอะไรดีคะ
3: 9ค่ะ
0: 9ค่ะไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
3: M U S I C
2: Film
3: Pass
2: Dance
3: D A N C E
2: Band
3: B A N G Pass
2: Movie
3: M O V I E
2: Concert
3: C O N Con S
2: Concert
3: C O N Pass
2: Video game
3: V I D E O G A M E
2: Cartoon Cartoon
3: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
3: G-A-M-E

0: อย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
1: The correct way to spell film is FILM
2: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
1: The correct way to spell band is B-A-N-D If it's spelled with a G that's going to be pronounced bang B-A-N-G It sounds like bang If it's a D that's band
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
2: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationary อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Pen
2: P-E-N
1: Files
2: Pass
1: Paper
2: P-A-P-E-R
1: Glue
2: G-L-U-E
1: Eraser
2: E-R-E-A-S-E-R
1: Eraser
2: Pass
1: Pencil.
2: P-E-N-C-I-L.
1: Stapler.
2: Pass.
1: Crayon.
2: Pass.
1: Sharpener.
2: Pass.
1: Highlighter.
2: Pass.
1: Files.
2: Pass.
1: Eraser.
2: E-R-A-S-E-R.
1: Stapler.
2: S-T-A-P-L-E-R.
1: Crayon.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
1: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
1: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
1: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าน้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
3: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now First
2: F I R S T
1: Three.
2: T H R double E.
1: 90.
2: Huh?
1: 90.
2: N I N E T Y.
1: 11.
2: E L E V E N.
1: 16.
2: S I X T Y.
1: 16.
2: Oh. S I X T double E N.
1: 20
2: T W E N T Y
1: 100
2: H U N D R E A D
1: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
1: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะ แฟ

0: น้องพันเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's Climate
1: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Windy.
1: W-I-N-D-Y.
2: Sunny.
1: F-U-N-N-Y.
2: Humid.
1: H-U-M-I-D.
2: Summer.
1: F-U-M-M-E-R.
2: Cloudy.
1: C-L-O-U-D-Y.
2: Foggy.
1: F-O-G-G-Y.
2: Tsunami.
1: F-U-N-A-M-I.
2: Tsunami.
1: Path.
2: Tornado.
1: T-O-R-N-A-D-O.
2: Cyclone.
1: Path.
2: Hurricane.
1: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
2: Hurricane.
1: Path.
2: Tsunami.
1: S-U-M-I.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
2: ้ The correct way isT-S-U-N-A-M-I.
0: And what's tricky about this word?
2: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
3: 33ค่ะ
0: 33คำถ้าเกิดว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
3: 16,500บาท
0: เป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
2: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around
4: Good morning
5: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you It's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you That's very kind of you. โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go. เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer.หรือ I appreciate the invitation รู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปSounds great, but sounds great, but I have work to do. Or sounds great, but I have so many things to finish by tonight. เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity. โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity. I will be abroad then.What a pity I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะรายการนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับวาวนะคะวาวจะพาทุกคนไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นและรูปร่างดีขึ้นค่ะ

0: ำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่วาวจะได้เจอกับน้องสตางค์ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของรายการ Strong Together ซีซั่นที่2นี้ค่ะในรายการนี้นะคะเราจะมีท่าออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นเลยค่ะใครที่เป็นบิกินเนอร์หรือว่ามือใหม่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหรือเพิ่งเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงสามารถทำไปพร้อมกับเราได้ตั้งแต่ต้นจนครบ1เดือนเลยนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องสตางค์เนี่ยในระยะเวลา1เดือนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างและสุขภาพยังไงบ้างค่ะ
1: สวัสดีค่ะสตางค์นะคะวันนี้นะคะตังก็มาออกกำลังกายค่ะซึ่งบอกเลยว่ามาออกวันแรกนะคะซึ่งปกติเนี่ยตังไม่เคยออกกำลังกายเลยแต่ว่าวันนี้จะมาทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองก็คือจะมาออกกำลังกายซึ่งบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะตังก็ทำงานตลอดเลยแล้วก็ไม่มีเวลาแบบได้ออกกำลังกายไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยซึ่งรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเหนื่อยง่ายเดี๋ยววันนี้จะมาออกกำลังกายและเดี๋ยวมาดูกันว่าตังจะเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดไหนค่ะ
0: ในรายการนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลา1เดือนเลยเราจะมาออกกำลังกายร่วมกันปรับอาหารไปด้วยกันนะคะและที่สำคัญนะคะเรามีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะยินดีต้อนรับน้องสตางค์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องสตางค์น้องสตางค์นะคะจะอยู่ด้วยกันกับเรานะคะตลอดระยะเวลา1เดือนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องสตางค์จะฟิตขึ้นสุขภาพดีขึ้นยังไงได้บ้างแต่ก่อนอื่นมาขอสัมภาษณ์กันก่อนน้องสตางค์ทำไมถึงคิดอยากออกกำลังกายคะ
1: ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็เลยอยากที่จะออกกำลังกายเพราะว่าพอเราทำงานแล้วไม่ได้ออกกำลังกายอย่ารู้สึกเหนื่อยง่ายมากแล้วน้ำหนักก็ขึ้นง่ายมากเหมือนกันค่ะก็เลยอยากมาลองออกกำลังกายดูค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อนะให้เราอ้วนยากขึ้นยังไงได้บ้างแล้วก็ออกกำลังกายท่าไหนดูแลตัวเองยังไงนะคะให้ฟิตขึ้นได้บ้างสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายแบบ upper body ค่ะน้องตัง upper body ก็คือช่วงตัวด้านบนนะคะจะมีกล้ามเนื้อหลักๆตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะแล้วก็รวมไปถึงแขนเนาะต้นแขนด้านหลังต้นแขนด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะรวมกันทั้งหมดเลยในโปรแกรมออกกำลังกายในวันนี้นะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีท่าอะไรกันบ้างอุปกรณ์ในวันนี้นะคะวาวใช้เป็นขวดน้ำนะอาจจะเป็น600 ml นะคะหรือ 1.5 ลิตรก็ได้นะคะ2ขวดนะคะหรือถ้าที่บ้านใครมีดัมเบล1โล2โลนะคะไม่ต้องหนักมากสามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มโปรแกรมในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวอร์มอัพกันก่อนค่ะเตรียมตัวเลยค่ะเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเราหมุนแขนไปข้างหน้ามาวงใหญ่ๆเลยไป1 2 3 4ขอ10ทีนะคะ5มา6วงใหญ่ๆเลย7ดี8 9 10แล้วหมุนกลับกันค่ะมา1 2ทางบ้านทำไปพร้อมกันเลยนะคะ4 5 6 7 8 9 10เมื่อยยังตั้งแต่ท่าวอร์มเดี๋ยวชูแขนขึ้นมาให้แบบนี้นะคะแล้วชูแขนขึ้นไปข้างบนเลย10ทีค่ะป่ายืดแขนสุดเลยค่ะ2 3ดีดีค่ะมา5 6 7 8 9 10โอเคเดี๋ยวขออีกมุมนึงนะคะเป็นยืดแขนไปข้างหน้านะและดึงศอกมาข้างหลังดีค่ะไป10ทีกลับไปแล้วดึง2หันด้านข้างให้พี่นิดนึง3ดีค่ะบีบตรงนี้ไว้4 5ไม่ยกหัวไหล่นะ6บีบสะบักมา7นั่นแหละค่ะมา3ที 89อีกทีหนึ่ง10โอเคพอไหวไหม
1: ไหวค
0: ่ะได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเหมือนกอดลูกบอลนะเอามือมากอดลูกบอลใหญ่ๆแล้วก็เปิดหงายมือขึ้น5แบบนี้ค่ะ10ทีไป2ดีค่ะ3 4 5 6 7 8อีก2ทีเก้าอีกสิบโอเคเอาละค่ะวอร์มอัพกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปลุยออกกำลังกายวันนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนะเดี๋ยวท่าแรกนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ของเรานะคะเป็นขวดน้ำสร้างใช้ดัมเบลได้เลยนะคะหยิบขึ้นมาเลยนะเราจะยืนนะคะปลายเท้าหันตรงไปนะ
1: ค่ะ
0: ความกว้างประมาณห้ามเกินเท่าช่วงเอวนะแคบประมาณนิดนึงโอเคปลายเท้าตรงนะคะแล้วเราจะดันสะโพกไปข้างหลังพับตัวลงแล้วออกแรงนะคะดึงศอกขึ้นข้างบน ปล่อยมือลงมาโอเคแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: 14กางเข่าไว้ที่นิดนึงเข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้านะคะดันสะโพกขึ้นแล้วก้มตัวไปข้างหน้านิดนึงพับตัวลงอีกนิดนึงโอเคยืดหน้าอกไว้เกรงท้องดึงข้อศอกขึ้นมานั่นแหละค่ะแล้วปล่อยแขนลงโอเคอันนี้คือท่าแรกของเรานะคะชื่อว่าท่า bench over row นะเราจะทำกัน10ทีนะคะถ้ามองจากมุมด้านข้างนะคะดึงศอกขึ้นไปตรงๆนะคะหนีบศอกเข้ากับช่วงลำตัวไว้แล้วดึงแขนขึ้นอันนี้คือท่าที่1นะคะต่อมาท่าที่2นะคะจริงๆอยู่ใน position เดิมได้เลยนะคะยืนแบบเดิมได้เลยนะคะเราจะเปิดแขนไปข้างหลังแล้วพับแขนกลับ

0: ที่เดิมอ่ะงอศอกนะแล้วก็เหยียดแขนออกตึงแล้วก็ทับกลับมาแบบนี้อีก10ทีโอเคนะท่านี้นะคะจะช่วยกระทับแขนด้านหลังให้แขนด้านหลังเนี่ยเราได้กระชับแข็งแรงเลยนั่นคือท่าที่2ของเราอีก10ทีนะคะท่าต่อมาท่าที่3นะจะเป็นท่าที่เราใช้การโอเวอร์เฮดหรือว่าเพรสขึ้นด้านบนนะอ่ะนะเดี๋ยวเราเริ่มจากนะคะเราถือดัมเบลนะหรือขวดน้ำนะคะหันขึ้นที่ด้านบนนะคะแบบนี้นะคะแล้วเพรสขึ้นที่เพดานเลยอย่ากางแขนออกแบบนี้นะพยายามให้อยู่ในช่วงหัวไหล่นะคะแล้วก็งอข้อศอกกลับลงมาตอนที่กลับลงมาเนี่ยดัมเบลจะอยู่ประมาณระดับหูนะแล้วพอพร้อมแล้วเราก็เพรสขึ้นไปใหม่แบบนี้อ่ะทำให้พี่ดูนิดนึงมาอีกสัก3ที1เกรงท้องเก็บกระดูกที่คงเข้ามานิดนึงเหมือนเราแข็งไว้อ่ะแล้วชูแขนขึ้น2อีกที1 3โอเคประมาณนี้ท่านี้นะคะเป็นท่าที่3ของเราก็อีก10ที
1: ได้ค่ะ
0: และจบด้วยท่าสุดท้ายเป็นแกนกลางลำตัวกันนิดนึงนะคะท่าแพลงนะอ่ะเดี๋ยววางดัมเบลก่อนลงไปอยู่ที่แมตต์เลยค่ะท่าแพลงนะคะเราจะวางข้อศอกไว้ที่พื้นนะเดี๋ยวตั้งลงที่พื้นได้เลยนะคะโอเคค่ะพอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวตั้งจะยกเข่าขึ้นจากพื้นนะขากลางนิดนึงประมาณเท่าช่วงเอวนะคะนั่นแหละโอเคเกรงท้องไว้เก็บก้นไม้พี่วันนิดนึงนั่นแหละดึงสะดือเข้ามาหันหลังเก็บก้นลงมาอีกนิดนึงขมิบก้นไว้โอเคละค้างไว้สัก10วินะ10 9 8 76 5 4 3 2 1เยี่ยมมากโอเคสำหรับท่านี้นะคะน้องสังตอนที่เรายกตัวขึ้นเนี่ยเราจะต้องฟิลกล้ามเนื้อด้านหน้าขาด้วยให้เราเกร็งหน้าขาเกร็งก้นเกร็งท้องแล้วก็สะบักไม่จมแล้วดันสะบักขึ้นเดี๋ยวตอนทำพี่วอจะคอยไกด์ท่าไปตลอดด้วยตอนที่ทำโอเคจะค้างกันไปสักประมาณ20วินาทีพอทำ4ท่านี้ครบแล้วนะคะเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มทำใหม่ทำทั้งหมด3เซตด้วยกันค่ะทางบ้านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะเริ่มจากท่าแรกนะท่า bench over row นะคะตั้งยืนขาหันไปด้านตรงๆนะปลายเท้าตรงนะคะแล้วเราดันสะโพกไปข้างหลังพับตัวลงเกรงท้องเอาไว้นะพอพร้อมแล้วตั้งดึงข้อศอกขึ้นไป10ทีทางบ้านไปพร้อมกันเลยนะคะ2 3 4หนีบศอกเอาไว้นะคะ5 6 7 8 9อีกที1 10โอเคพี่ว่าให้ยืดตัวพักขึ้นมา1ทีพร้อมไปต่อท่าที่2นะพับตัวลงเหมือนเดิมเลยค่ะงอข้อศอกค้างเอาไว้แล้วเราเหยียดแขนออกไปด้านหลัง1 2ดีค่ะมือนิ่งๆไว้นะ3 4 5 6ทางบ้านนะคะป่าย7เกรงแขนเกรงท้องเกรงหลังไว้8ขออีก2ที9อีกทีเดียว10โอเคค่ะยืดตัวขึ้นมาอ่ะท่าที่3เราจะทำ overhead press นะคะหรือว่า shoulder press นะคะโอเคเกรงท้องเอาไว้นะพร้อมแล้วนะคะเหยียดแขนขึ้นข้างบนป่าย1ขอ10ทีค่ะ2 3 4ชูแขนขึ้นมาข้างบนเหมือนจะไปข้างหลังนิดนึงนะคะ5นะหลังไม่แอ่นนะสังเก็บท้องให้พี่นิดหนึ่ง6 7อีก3ที 8 9อีกทีเดียวนะคะทุกคน10โอเควางดัมเบลลงมาลงที่พื้นแมตต์ได้เลยค่ะใครไม่มีแมตต์ตัวเปล่าได้เลยนะคะหรือเอาผ้ามาปูได้นะโอเคนะคะเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราจะจิกปลายเท้าไว้ข้างหลังนะคะพอพร้อมแล้วเราจะยกเข่ากัน1 2 3ยกเข่าขึ้นปั๊บเกรงท้องเกรงก้นเกรงหลังนะคะเกรงหลังขึ้นมานิดหนึ่งโอเคหลังตรงนี้ไม่จมนะดันข้อศอกขึ้นมาเก็บก้นลงใหม่นิดหนึ่ง15 14เกรงไว้13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเอาเข่าลงทับลงมาท่านี้นะคะที่ต้องระวังนะระวังหลังไม่แอ่นนะเมื่อกี้สังอาจจะต้องเก็บท้องให้ไหวนิดนึงสังเกตตรงกระดูกตรงนี้ค่ะที่โครงของเรานะเราจะไม่เปิดออกเราจะเก็บแท็กเข้ามาเนาะเดี๋ยวพี่ว่าไกด์ให้อีกทีนึง
1: ได
0: ้ทักแบบหนึ่งผ่านรอบแรกเราเป็นไง
1: ตัวเบา
0: ตัวเบาตัวเบา
1: ตัวเบาเลยค่ะ
0: จะเบาไปอ่ะจะเบาไปไหมพักกันหายหอมปากหอมคอนะคะ1นาทีนะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราวนมาเซตที่2กันค่ะสลับอุปกรณ์กันนิดนึงนะคะ
1: ขวดน้ำเราก็สามารถใช้ขวดใหญ่กว่านี้ได
0: ้ได้จริงๆถ้าขวดใหญ่ 1.5 ลิตรก็ประมาณ1โลครึ่งนะคะ อันนี้จะประมาณครึ่งโล500 600 ml เนาะส่วนอันนี้ดัมเบลที่เลือกมาวันนี้เป็น2โลก็ถ้าที่บ้านมีแบบไหนใช้ได้หมดเลยนะคะเลือกเอาเบาๆก่อน

0: พร้อมนะเซตที่2มาโอเคท่าแรกนะคะ bend over roll นะปลายเท้าตรงนะคะพร้อมแล้วพับหลังลงมาเกรงท้องเอาไว้ยืดหน้าอกเอาไว้นะคะดึงข้อศอกขึ้นไปซิปชี่1 2 3 4เกรงท้องเอาไว้นะ5 6พยายามบีบสะบักเข้าหากันนะคะ7 8อีก2ที9อีกที1 10โอเคให้ยืดขา1ทีเดี๋ยวเราจะผลักแขนไปข้างหลังนะคะพร้อมนะทุกคนมาพับตัวลงมาเกรงท้องเอาไว้งอข้อศอกเตรียมไว้เลยพร้อมแล้วนะคะผลักแขนไปข้างหลังค่ะ1 2ค่ะ3ฟังช่วยพี่นับนะตอนที่ทำท่านี้นะคะอยากให้ทุกคนเกรงท้องตอนที่เราสะบัดแขนไปข้างหลังเนี่ยพยายามที่จะคอนโทรลมันดีๆจุดหมุนคือข้อศอกเนาะอีกหนึ่งที
1: 10
0: โอเคเยี่ยมมากเลยยืนขึ้นมาถ้าต่อมาที่3 shoulder press ค่ะมาฝึก overhead press กันนะคะยืนให้มั่นคงนะเกรงท้องเอาไว้นะคะล็อกข้อมือไว้ให้ดีๆถ้าพร้อมแล้วเราดันขึ้นข้างบนกันนะป่าย1 2 3 4เกรงท้องไว้หลังไม่แอนนะคะทุกคน6 7อีก3ทีเท่านั้นมา8 9อีกทีเดียว10โอเควางดัมเบลลงเลยอ่ะลงมาที่พื้นแมตกันค่ะลงมาที่พื้นแมตกันทำแพลงนะคะเอามือประสานกันไว้แบบนี้ก็ได้นะขาข้างหนึ่งยืดไปก่อนจิกปลายเท้าไว้นะคะพอพร้อมแล้วนะเหยียดขาอีกข้างหนึ่งยกสะโพกขึ้นเกรงท้องนะตั้งเก็บก้นให้พี่นะคะนั่นแหละดีค้างไว้ค่ะ20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10อีกนิดเดียว9 8 7ดันสะบักขึ้นมา65 4 3 2 1โอเควางเข่าจบไปแล้ว2เซตหายใจก่อน ดีมากเก่งมากค่ะทางบ้านเป็นยังไงบ้างพักกันแป๊บหนึ่งจิบน้ำได้เล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันอีกเซตนึงนะคะกีนะคะในการออกกำลังกายแต่ละท่านะพยายามโฟกัสนะคะอย่างท่าแรกนะเราจะโฟกัสหลังนะคะถ้าเบนท์โอเวอร์โรลนะพยายามบีบสะบักเข้าหากันนะคะท่าที่2ที่เราผลักแขนพยายามฟิลกล้ามเนื้อตรงนี้เอาไว้นะท่าที่3นะคะท่าที่เราดันขึ้นนะเราใช้กล้ามเนื้อหลังนะคะพยายามกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะพยายามโฟกัสที่ไหล่เอาไว้นะคะและท่าสุดท้ายแพลงเป็นแกนกลางลำตัวพยายามเกรงท้องเอาไว้เนาะเราจะใช้แกนกลางนะคะคือกล้ามเนื้อทั้งหมดล้อมรอบกระดูกสันหลังดูว่าเราจะต้องโฮลตัวเองอยู่ให้ได้โอเคอีก1เซตพร้อมไหมอีก1เซต
1: พร้อมค่ะ
0: มาลุยกันค่ะโอเคเบนช์โอเวอร์โรลก่อนนะพับตัวไปนะคะเกรงท้องเกรงหลังดันสะโพกไปข้างหลังเยอะๆเหยียดเข่าขึ้นนิดนึงเกรงท้องยืดหน้าอกพร้อมแล้วป่ายดึง1 2 3สี่ทางบ้านสู้ๆนะคะไปเรื่อยๆนะ7อีก3ทีเท่านั้นค่ะ8 9และ10โอเคยืดตัวขึ้นมา1ทีป่าท่าที่2ต่อนะคะดึงศอกขึ้นมานะป่ายเหยียดแขนป่าย1แขนนิ่งๆไว้นะไปค่ะ3ท่านี้นะคะพยายามโฟกัสที่กล้ามเนื้อด้านหลังแขนนะคะใครที่อยากให้กระชับเนี่ยได้เลยเสร็จแล้วอีก3ทีมานิดเดียว
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคท่ามาท่าที่3ตั้งแขนขึ้นมานะข้อศอกมาข้างนั่งนิดนึงนะคะเกรงท้องไว้พร้อมแล้วลุยกันค่ะ10ทีไป1 2เกรงท้องไว้นะ4ท่านี้นะคะจะทำให้กล้ามเนื้อช่วงตรงด้านบนของเรานะคะค่อนข้างแข็งแรงขึ้นนะมีน้ำหนักมาอยู่เหนือศีรษะค่ะกี่ทีแล้วนะสาม
1: 9
0: แล้วเหรอ10โอเคโอ้โหเร็วมากเลยแอบนับเกินให้พี่ป่ะเนี่ยลงมาค่ะลงมาที่แมตกันเลยแพลงค่ะทุกคน20วินาทีนะทุกคนนะไปพร้อมๆกันนะคะเหยียดขาไปข้างนึงก่อนพอพร้อมแล้ว1 2 3ป่ายเหยียดขาอีกข้างนึงจิกปลายเท้าไว้เกรงก้นเกรงหลังป่าย20 19 18 17 16 1514 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเรียบร้อยค่ะ4 5 3เซตของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างไหวอยู่ไหมวันแรก
1: ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
0: นะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะวันนี้ก็จะนะเป็นมัดใหญ่ๆอาจจะยังไม่ได้แบบลงไปที่ช่วงขามากเดี๋ยวโปรแกรมต่อๆไปในวันอื่นๆนะคะเราก็จะสลับกล้ามเนื้อกันไปเรื่อยๆเอาละค่ะออกกำลังกายกันเสร็จแล้วก็ต้องมีการยืดเหยียดหรือว่า stretching นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการชูแขนขึ้นข้างบนค่ะแล้วพับข้อศอกมามืออีกข้างนึงมาแตะเอาไว้นะแล้วเรานะคะจะออกแรงกดมาค้างไว้นะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคสลับมือค่ะสลับด้านกันมาอีกด้านหนึ่งนะคะออกแรงกดศอกมานิดนึง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะคลายออกทีนี้ยืนให้มั่นคงนะเราจะชูมือขึ้นมาข้างบนนะคะเอามือซ้ายจับข้อมือมือขวาไว้นะคะเหยียดแขนขึ้นนะแล้วเราออกแรงดึงลำตัวเรามาทางด้านซ้ายเงยมองหน้าทางด้านขวานิดนึงเหยียดลำตัวไปนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคอีกด้านนึงค่ะสลับมือกันมือขวามาจับข้อมือซ้ายนะคะยกตัวขึ้นยืดเหยียดออกไปด้านข้างค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้ยคลายออกมาอีกสักท่าหนึ่งประสานมือไว้ที่ด้านหน้านะคะแล้วเราเหมือนมีคนดึงมือเราไปด้านหน้าโก่งสะบักออกนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งคลายออกค่ะอีกท่าหนึ่งประสานมือไว้ที่ด้านหลังนะคะเหยียดแขนออกนะแล้วยกแขนขึ้นเท่าที่ไหวนะคะยืดหน้าอกเอาไว้มา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคผ่อนคลายออกค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับการยืดเหยียดของเราค่ะโอเคไหวเน
1: า
0: ะ
1: ไหวค่ะ
0: อันนี้เป็นแบบเริ่มแรกเบสิกปกติมันอาจจะแบบเร็วขึ้นหรือแทนที่สนับสนุนครั้งเราใช้จับเวลาเช่นแบบท่าละ30วิก็คือโรลไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30วิแล้วก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่ามันก็จะหนักขึ้นนิดนึงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยให้นับเป็นจำนวนครั้งเพราะว่าอยากจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ก่อนเดี๋ยวตั้งอยู่กับพี่1เดือนก็จะค่อยๆหัดโฟกัสกล้ามเนื้อไปมันจะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆตามน้ำหนักที่เราใช้ด้วยกับความยากของท่าด้วยเฮ้ยแต่เมื่อกี้โอเคนะบอกพี่ว่าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแต่แบบแพลงพอพี่บอกให้แบบเก็บก้นอะไรอย่างนี้ก็ทำได้เพราะบางคนอาจจะทำไม่ได้เลยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อนี้คืออยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันแรกของน้องตังนะคะวันนี้วาว่าทำได้ดีทีเดียวค่ะช่วงแรกๆนะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยจะคุมกล้ามเนื้อตรงไหนให้มันถูกต้องนะคะขอบอกก่อนว่าทำไปก่อนไม่เป็นไรค่อยๆโฟกัสตามที่วาบอกไปทีละท่าทีละขั้นตอนจะทำได้ดีเหมือนน้องตังวันนี้แน่นอนค่ะใครที่ออกกำลังกายไม่เป็นนะคะไม่ต้องกลัวเลยวาวก็จะพาทุกคนออกกำลังกายไปแบบนี้ในช่วงเช้าๆนะคะไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลา1เดือนพร้อมกับวาวและน้องตังนะคะสำหรับโปรแกรมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนั้นพรุ่งนี้ไปติดตามชมกันนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคน
1: สวัสดีค่ะ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกเวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์แก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นการหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันโอ
องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ในห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569นั้นจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

มีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิตามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆที่มหานครได้แก่วัดสมณัฐวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิษยารามสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังจิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระราชมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิส

วดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารพันศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3 ตุลาคม 2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2 รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทร์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพานิชนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานซึ่งตอนนี้สืบต่อกันมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงยาให้กับลูกค้ามานานกว่า100ปีเลยละค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการตกแต่งกันแบบชิโนบริติชหรือว่าแบบโคโลเนียลอาณานิคมนั่นเองโดยภายในบ้านแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของการปรุงยาแผนโบราณยาวนานเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเล่าถึงวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือโบราณพวกนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้หงนัดวิทยากรรับเชิญของเราไว้แล้วคุณเอ๊ะภาชินียาโนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณเอ๊ะพาจินียาโนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปรุงยาไทยแบบโบราณรุ่นที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ๊ะคะวันนี้โอ้โหบุกมาถึงนี่เลยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะก็สถานที่นี้นะคะชื่อบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าเรียกกันแบบสั้นๆนะคะก็คือบ้านหมอหวาน
0: ค่ะ
1: หมอหวานก็แน่นอนคือไม่ใช่พี่นะคะคนอาจจะสงสัยว่าแบบเป็นหมอหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆหมอหวานเป็นคุณตาทวดของพี่ค่ะท่านเป็นหมอซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะก็ปรุงยาสมุนไพรยาตำรับของไทยเนี่ยให้กับคนไข้ให้กับลูกค้านะคะโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็จะเป็นยุคที่กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในช่วงของในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็คือกระแสตะวันตกเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทค่อนข้างสูงรวมถึงการปรุงยาไทยด้วยนะคะโดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งได้มีขึ้นเนี่ยตราขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2466นะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะทำให้การแพทย์ของไทยในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนซึ่งสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยคือทำให้เข้าใจว่ายาแผนโบราณหรือหมอแผนโบราณเนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนกให้กับวงการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะบางส่วนก็จะเลิกอาชีพเผาตำราทิ้งหรือจะทำ
0: มีผลกระทบด้วย
1: มีผลกระทบในเชิงอาจจะเชิงจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี้ยค่ะก็ทำให้ถือว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยก็ค่อยๆจะเหมือนกับว่าเงียบลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ปรุงยาอยู่บางส่วนเป็นหมอหรืออาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่ปรุงยา
0: น่าจะเยอะพอสมควรเลย
1: เยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยจะเลิกอาชีพแต่บางส่วนก็ยังอยากที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหมอหวานเป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่โดยการที่จะหลังจากนั้น1ปีเนี่ยก็ได้พันลงหลักปักฐานคือสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นตึกแถวนะคะอยู่ตรงแยกอุณาการถัดจากนี้ไปประมาณสองมุมตึกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาสร้างที่นี่เนี่ยซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านขายยาเป็นทั้งสถานที่ผลิตยาเป็นคลินิกนะคะแล้วก็รูปแบบของอาคารเนี่ยหวงจะสังเกตได้ว่าก็จะมีความเป็นฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาก็จะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์ในการปรุงยาทั้งยาตะวันตกนะคะมีหูฟังมีปลอดวัดไข้หรือว่าขวดยาหลายๆขวดก็จะเป็นขวดยาฝรั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มียาไทยอุปกรณ์ในการปรุงยาไทยก็มีให้เห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ชมต่อไปดังนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันชื่ออาคารเนี่ยชัดเจนมากว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยก็คือเหมือนกับเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานในการที่อยากจะสืบต่อการปรุงยาไทยเนี่ยให้ยังอยู่แม้ว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีกระแสความนิยมของการแพทย์แผนตะวันตกหลากเข้ามาเนี่ยก็ยังอยากที่จะปรุงยาไทยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้นะคะ
0: ก็คือยาวนานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า
1: จริงคือโดยตำรับยาหรือโดยหมอหวานเองเนี่ยแต่รัชกาลที่5แต่อาคารหลังนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6 1ปีหลังจากที่มีการตรากฎหมาย
0: ยังไงก็ถือว่ายาวนานมากๆค่ะอย่างนี้อยากถามว่าที่นี่มียาแบบไหนบ้างคะ
1: ค่ะในสมัยก่อนแล้วนะคะตั้งแต่ที่หมอหวานยังอยู่เนี่ยก็แน่นอนคือเป็นหมอก็จะต้องปรุงยาหลากหลายมากนะคะที่จะรักษาการปวดเจ็บของคนไข้มีทั้งยาถ่ายยากวาดคอยาสตรียาเด็กยาแก้ไข้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นยาหอมนะคะ
0: เคยได้ยิน
1: ค่ะก็จะเป็นยาหอมซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมีเรียกว่าจะเป็นร้อยตำรับได
0: ้
1: ค่ะแต่ว่าโดยที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความนิยมของผู้ใช้ยานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบหลายๆตัวก็อาจจะหาไม่ได้แล้วกระบวนการปรุงยาบางตำรับซึ่งมีความ ประณีตพิถีพิถันเลยซับซ้อนแล้วก็สืบทอดมาไม่ถึงพี่นะคะคืออาจจะด้วยเพราะรุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่2คือคุณยายคือเป็นลูกสาวของคุณทวดแล้วก็รุ่นที่3หลานสาวคือคุณป้านะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สืบทอดต่อมาตำรับยาที่ปรุงจากเกือบจะเป็นร้อยตำรับก็ลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ยังปรุงอยู่อย่างไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็จะมีเป็นยาหอมอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะคือยาหอมสุรามฤทธิ
0: ์
1: ยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างภพคือพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณหงอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าตกลงยาหอมนี่คือมันยังไงคืออาจจะอยากได้ความคำจำกัดความ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายแขนงอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ ค่ะคือเรียกรวมๆว่ายาหอมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยคือบางส่วนคิดว่าเป็นยาดมเพราะว่าชื่อคือยาหอมก็ต้องใช้ดมอะไรเงี้ยนะคะบางส่วนก็อาจจะรู้แหละว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นยารับประทานแต่ว่าใช้สำหรับคนสูงอายุหรือคนเป็นลมเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆสำหรับผู้สูงอายุหรือคนเป็นลมเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้จำกัดความคำว่ายาหอมเนี่ยค่ะคือจะเป็นยาซึ่งปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณหลักเลยเรื่องของการบำรุงหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมสูบฉีดไหลเวียนดีอย่างเงี้ยค่ะปรับความดันในร่างกายให้เป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แก้ไขอาการป่วยเจ็บเบื้องต้นเช่นวิงเวียนศีรษะนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียหน้ามืดจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนคือจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยจึงจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเป็นลมเท่านั้นคืออยากบอกว่าจริงๆตั้งแต่มารดาซึ่งมีตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรอยู่ในท้องนี่มันก็มียาหอมซึ่งพวกบำรุงน้ำนมให้บำรุงครรภ์คลอดออกมาก็มียาหอมซึ่งบำรุงน้ำนมทำให้เด็กมีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มียาหอมสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานวัยกลางคนหรือว่าก่อนจะสิ้นใจก็มียาหอมซึ่ง เรียกว่าดูแลกันทั้งชีวิตได้เลยเคยมีโอกาสได้ทำนิทรรศการเรื่องยาหอมนะคะร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตยาหอมด้วยกันแล้วก็ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมถึงอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยท่านก็ทำคู่มือการใช้ยาหอมไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงว่ายาหอมนี่จะเป็นยาแห่งชีวิตเป็นลมหายใจแห่งชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดยันสิ้นลม
0: โอ้โหถือว่าครบมาก
1: ๆค่ะ
0: อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบำรุงชาติเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะพูดถึงยาหอมในแง่ของการเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วยาหอมมีคุณค่าอีกเชิงหนึ่งคือคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมถามว่ายาหอมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะสมัยอยุธยา300กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะมีต่างชาติมาทำการค้ามามีใครมีของอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนการรวมถึงวัตถุดิบสมุนไพรด้วยก็เช่นเดียวกันทำให้ก็เราก็จะมีทั้งสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแบบผสมผสานกันอยู่ในยาหอมนะคะถือกำเนิดมาได้อย่างไรก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการรับเอาอิทธิพลการดูแลสุขภาพนะคะของทางฝั่งอายุรเวทของอินเดียซึ่งมีแนวคิดว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันคือรวมๆกันหรือบางทีการที่มีสาเหตุจากจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จุดเดียวดังนั้นเนี่ยการจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รว
0: ม
1: นะคะยาหอมก็มีแนวคิดนี้ดังนั้นเนี่ยเกิดจากการที่หมอไทยในยุคนั้นก็เลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันกับยากับสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะของจีนของอินเดียมาแล้วก็ผสมผสานกันเกิดเป็นยาหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นยาตำรับของไทยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงซึ่งต้องใช้กันเฉพาะสำหรับเจ้านายในวังเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าวัตถุดิบหลายๆตัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะปรุงเนี่ยก็มีความมีขั้นตอนซึ่งก็ต้องมีค่าทาสบริวารในการที่จะมาช่วยปรุงช่วยทำให้เสร็จออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาหอมเพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สามัญชนจริงๆเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทรงปรารถนาที่จะให้ยาดีๆตำรับ ที่ยาที่ใช้กันอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเผยแพร่ออกสู่ราษฎรสู่สาธารณชนก็ส่งให้จัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ยาดีๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีได้ยาหอมก็จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงยุครัชกาลที่5ไม่เพียงเป็นยาแค่รักษาอาการปวดเจ็บแล้วก็เป็นยาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเท่านั้นแต่ว่ากลายที่คนนิยมที่จะให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความสดชื่นก็ไปไหนมาไหนก็เอายาหอม
0: เป็นของขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้อยากเจาะลึกถึงชื่อยาหอมของแต่ละชนิดบ้างว่ามีแตกต่างกันยังไงเห็นพี่เอพูดมาหลายชื่อเหมือนก
1: ันค่ะก็ทั้ง4ตำรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นยาหอมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันก็ต้องบอกเลยบอกว่าชื่อนี่ก็เป็นชื่อที่ตั้งมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยชื่อก็จะเป็นไปในทางที่อย่างเช่นสุรามฤทธิ์ก็จะบอกว่าเป็นฤทธิ์ของเทวดาสว่างภพชื่อมันก็ชัดเจนว่ารับประทานแล้วสว่างอินทราโอสถยาของพระอินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือประจักษ์ก็ทานแล้วก็แบบกระจ่างแล้วทานกระจ่างเลยประมาณอย่างนั้นความแตกต่างของยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสรรพคุณโดยรวมของยาหอมเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการบำรุงหัวใจบำรุงลมนะคะคำว่าบำรุงลมเนี่ยจริงๆในทางหลักของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเยอะมากนะคะร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟลมก็เป็น1ในธาตุทั้ง4ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวคือถ้าไม่มีธาตุลมเนี่ยถามว่าธาตุน้ำอย่างเลือดเนี่ยมันจะถูกนำพาไปด้วยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมมันก็ทำให้เกิดลมมากก็จะไฟมันก็จะทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคือลมก็จะมีธาตุลมเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากยาหอมก็มุ่งเน้นในการดูแลธาตุลมให้เป็นปกติทีนี้ด้วยความที่ยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายสิบชนิดนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อย่างของที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันเช่นหญ้าฝรั่งนะคะเช่นชมดเช็ดนะคะหรือว่าพิมเสนเกล็ดเงี้ยค่ะคือก็จะเป็นหรือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจก็อย่างเช่นเกสรต่างๆแต่ว่ามันก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรับทำให้สรรพคุณรวมเนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมุ่งเน้นอาการที่แตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ตอนที่พี่กลับเข้ามาสานต่อกิจการเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของยาหอมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมทำให้คนในยุคนี้เนี่ยซึ่งต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าฉันจะใช้เมื่อไหร่มันช่วยรักษาสุขภาพยังไงฉันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจยาแต่ละตำรับว่าตัวเนี้ยบำรุงหัวใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเด่นในเรื่องของการแก้พิมเวียนหน้ามืดตัวนี้บำรุงหัวใจก็จริงแต่จะเด่นในเรื่องของพวกแก้ท้องอืดจุกเสียดลมในท้องด้วยบางตัวก็จะเด่นในเรื่องของการแก้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือบางตัวก็จะเน้นบำรุงหัวใจเลยถ้าสมมติมีอาการที่เฉียบพลันหรืออะไรงี้ต้องใช้ตัวนี้อะไร
0: ก็คือมุ่งเน้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
1: ๆคือเรียกว่าเราไม่ได้มีการปรับตำรับยาค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะดึงสรรพคุณที่เด่นของแต่ละตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งตรงกับอาการที่เป็นได้ใกล้เคียงที่สุด
0: ค่ะเห็นว่ามีนอกจากยาหอมก็มียาแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะจริงๆตำรับยาที่ปรุงมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังปรุงอยู่ก็คือยาหอมแต่ตำรับอื่นๆที่เราเคยปรุงไว้แล้วไม่ได้ปรุงแล้วอย่างเหตุผลที่บอกไปเนี่ยในอนาคตเราก็อยากจะนำกลับขึ้นมาทำอีกแต่ที่ปัจจุบันเราได้พัฒนาอันนี้สามารถใช้คำว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคที่พี่กลับเข้ามาก็คือลูกอมชื่นจิตนะคะอันนี้เนี่ยคือเกิดจากเจตนารมณ์ในการที่เราทราบดีแล้วว่ายาหอมเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีนะคะแล้วก็ชื่อว่ายาไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ยาหอมเป็นยาว่างคำว่าเป็นหมายความว่าไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่ต้องมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องการยาแต่ฉันว่างๆแล้วฉันอยากรู้สึกสดชื่น
0: ต้อง
1: การให้ยาว่างก็ใช้ได้เลยเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทัศนคติหรือการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมองว่ายาหอมเนี่ยคือเป็นยาดังนั้นถ้าชื่อว่ายาไม่เจ็บป่วย
0: ยาเพื่อแก้อาการ
1: ไม่เป็นลมไม่แก่ไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะอันที่สองด้วยความที่รสชาติของ ของชื่อก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนคือก็จะต้องมีรสชาติที่ขมแม้ว่าบางรายจะรู้สึกว่าขมทานได้แต่บางรายหลายรายเชื่อว่าก็ยากอยู่กับการที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามปรับรูปแบบของยาหอมซึ่งมีสรรพคุณที่แสนจะดีนะคะให้สามารถใช้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ช่วยหาที่ปรึกษาซึ่งช่วยการพัฒนาสูตรตำรับโดยนำยาหอมประจักษ์นะคะคือตำรับของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตำรับที่แก้ท้องอืดจุกเสียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือเทคโนโลยี encapsulation เคลือบโมเลกุลความขมของผงยาหอมเอาไว้บางส่วนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเป็นลูกอมหลังอาหารเพราะมีสรรพคุณที่จะช่วยย่อยแก้ท้องอืดจุกเสียดช่วยขับลมซึ่งก็กลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงยาหอมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะคือถ้าสนใจจะชิมเลยเนี่ย ก็ได้นะคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวชิมเลยก็ได
1: ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหอมซึ่ง อย่างที่บอกว่าเราก็ใช้ยาหอมตำรับที่มีสรรพคุณแก้ท้องอืดนะคะที่เห็นรูปดาว
0: ก็จะเป็น
1: ราชเลวค่ะ
0: ก็ไม่ขมนะคะ
1: ค่ะมันอาจจะมีความขมเหลืออยู่บ้างคือทิ้งไว้เพื่อให้พอรู้ว่าโอเคอันนี้คือยาหอมนะคือมาจากยาหอมอะไรเงี้ยทั้งรสชาติหรือว่ากลิ่นนะคะคาแรคเตอร์ของยาหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเนี่ยยังอยู่ครบ
0: อู้แต่เราจะรู้สึกเย็นๆเลย
1: ใช่ใช่ก็คือมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อลมหายใจยาหอมให้ปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยใช้อยู่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีลูกอมชื่นจิตเพื่อช่วยในการตอบสนองเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการดำรงชีวิตด้วย
0: ค่ะเห็นว่าที่เด่นๆอีกก็มียาดมด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะยาดมนี่ก็เกิดจากการที่ว่าจริงๆสมัยก่อนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เราก็หลายๆคนที่มาใช้ยาหอมหมอหวานก็รู้สึกว่าสมุนไพรก็มีกลิ่นหอมดีใช้ปรุงยาหอมทำไมไม่เอากลิ่นมาทำเป็นยาดมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เลยปรุงเป็นยาดมขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นน้ำปรุงอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวว่าโอเคถ้ากลิ่นน้ำปรุงมันก็หอมดีถ้ามาใช้เป็นยาดมได้เนี่ยก็มันก็มันก็จะน่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบแนวนี้
0: อ๋อมีเป็นกลิ่นน้ำปรุงกับ
1: กลิ่นยาหอม
0: อ๋อคือมี2แบบด้วย
1: มี2กลิ่นค่ะ
0: ค่ะอันนี้สรรพคุณใช้เพื่ออะไรคะ
1: ก็คือเป็นเหมือนยาดมทั่วไปนะคะ
0: ที่เพื่อความสดชื่น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะนำเสนออีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันทาเส้นน้ำมันทาเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรตำรับเก่าแก่ของทางร้านนะคะแต่เกิดจากการที่ในครอบครัวเราเนี่ยมีเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ลองนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูแล้วก็พอลองใช้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแบ่งให้คนในครอบครัวให้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยนำมาคือหลังๆก็เริ่มจะทำแจกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายซึ่งความพิเศษของน้ำมันทาเส้นของตำรับที่เราทำเนี่ยคือใช้กะทิเป็นตัวเป็นน้ำมันที่สกัดเอาสารสำคัญของตัวยาสมุนไพรซึ่งมีอยู่เกือบ10ชนิดเนี่ยค่ะออกมาแล้วเราใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยเกือบจะ10ชั่วโมงทำให้ยาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยก็ช่วยแก้อาการได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะพูดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงอยากจะให้พี่เอ๊สาธิตให้ทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ยินดีเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นทำอะไรดีคะ
1: อันนี้เตรียมเป็นยาหอมสุรามาริตนะคะเป็นหนึ่งใน4ตำรับนะคะตำรับนี้จะมีสรรพคุณที่เด่นเรื่องการบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการใจสั่นเป็นลมเฉียบพลันและแม้ว่าไม่มีอาการดังที่กล่าวมานี
0: ้ก็
1: สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรามีการปรุงยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมุนไพรกว่า 4-50 ชนิดก็จะอยู่ใน
0: เด่นๆคือมีตัวอะไรบ้างคะ
1: ก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีพวกหญ้าฝรั่งชมดเช็ดชมดเชียงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมี อย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระสายยาคือใช้ร่วมกับยาทุกตำรับเพื่ จะทำให้สรรพคุณของยาเนี่ยมีฤทธิ์แล่นเร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำเปลวนะคะ
0: ทองคำเปลวใช้ด้วย
1: ใช้ด้วยหลายๆคนจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะทองเป็นยาด้วยหรอต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งมาจากพืชก็ถือเป็นสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากธาตุอย่างทองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากธาตุแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยายุวัฒน
0: ะ
1: การที่ใช้ยาหอมทองติดลงไปในยาหอมเนี่ยไม่ใช่เพื่อติดเพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อสรรพคุณนะคะ
0: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ซึ่งใช้ในการเหมือนเป็นบล็อกในการอัดเนื้อยาลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะให้
0: จุ่มน้ำ
1: ค่ะนิดนึงเพื่อให้ยามันสามารถเกาะตัวกันได
0: ้ค่ะอันนี้ก็เข้าไปในบล็อก
1: ใช่ค่ะก็จะทำให้ยาแต่ละเม็ดเนี่ยมีขนาดที่มัน
0: เท่ากัน
1: พอๆกันนะคะอันนี้จริงๆเป็นลูกตุ้มสำหรับช่างน้ำหนักแต่ว่าหมอหวานดัดแปลงมาเป็นสำหรับเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการตียาคือตีให้ยาหลุดออกจากแม่พิมพ์
0: เอาปริมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
1: คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยปั้นเป็นเม็ดกลมบล็อกพิมพ์ที่ของเห็นจริงๆก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะคือจะมีรูปหัวใจรูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะคือเพื่อที่จะให้ช่วยในการจำแนกของยาแต่ละตำรับด้วยนะคะ
0: อันนี้คือเบสิกคือเป็นกลมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้อง
1: ค่ะ
0: เ
1: ราก
0: ็
1: จะปั้นเป็นเม็ดกลม
0: เอามาปั้นอีกทีนึง
1: ปั้นเป็นเม็ดกลมสำหรับสุราเมล็ดตำรับอื่นๆไม่ต้องค่ะสุราเมล็ดจะมีความพิเศษโดดเด่นอยู่ว่า
0: เป็นเม็ดกลม
1: เม็ดกลมแล้วก็หุ้มทองทั้งเม็ด
0: อยากเห็นตอนหุ้มทองจังเลยว่าต้องทำยังไงเพราะว่าทองมันจะมาเป็นแผ่นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าทองเนี่ยบางมากแล้วก็เบามาก
0: บางทีอาจจะแตก
1: ละเอียดมากค่ะ
0: กลมเท่ากันมากเลย
1: วันนี้ตื่นเต้นกล้องนิดหน่อยธรรมดากลมกว่านี
0: ้หรอคะถ้าหนูทำคงแบบไม่เท่ากัน
1: ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูสัก 2-3 เม็ดนะคะทองเนี่ยใน1แผ่นเราจะใช้กับยาประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบ่งได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือพับแล้วก็
1: แบ่งเป็น3แล้วก็สังเกตว่าเราใช้นิ้วนางในการ
0: ที่มุมเหรอคะ
1: ค่ะใช้นิ้วนางในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเม็ดยาเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักมือเบาที่สุด
0: อ๋อก็หมุนไปไล่ตามนั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก
0: ็
1: คล
0: ึ
1: งให้หาคลึงให้เขาให้เรียบเรียบ
0: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเม็ดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะต้องไปอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบรรจุค่ะ
0: โอ
1: ้
0: โหอ
1: ่
0: ะเดี๋ยวทำต่ออีกหนึ่งเม็ดคือโอ้โหต้องใช้ความประณีตแต่ละเม็ดกว่าจะได้นี่ยากใช่ไหมคะนี่อ๋ อถ้าใส่ไม่ครบเราก็ต้อง
1: ก็พยายามค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้สวยก็ให้มันครบทั้งเม็ด
0: แล้วค่ะเราได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้รู้สรรพคุณของยาต่างๆรวมไปถึงได้เห็นวิธีทำแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอยากจะให้พี่เอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยใครที่สนใจอยากจะมาซื้อยาที่นี่หรือว่ามาสอบถามข้อมูลต่างๆปรึกษาพี่เอได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็เรียกว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่แวะมาทำธุระนะคะมาไหว้พระหรือว่ามาซื้อสังฆภัณฑ์แถวเสาชิงช้านะคะถนนบำรุงเมืองก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมที่บ้านหมอหวานได้นะคะเราก็จะเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาจจะไปหาเราเจอได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังพญาไทนะคะในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎพระชนิเวศมฤคทายวันนะคะที่หัวหินแล้วก็มีที่สถานปฏิบัติธรรมเช่นยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ที่อีก2ที่ก็จะมีเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วก็ นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วก็ตึกถาวรวัตถุอันนี้ก็จะอยู่ในรอบเกาะรัตนโกสินทร์
0: ค่ะก็ถือว่าหาได้หลายที่ด้วยใครที่สะดวกแถวไหนก็ไป
1: ใช่ค่ะหรือสุดท้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์นะคะทั้ง4สาขามีที่รางน้ำนะคะที่ศิวารีบางนาแล้วก็ในที่สุวรรณภูมินะคะ
0: ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน
1: ก็ถือว่าเป็นของฝากจากเมืองไทยได้ค
0: ่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะคะบำรุงชาติศาสนายาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณทางรายการเช่นกันค่ะ
0: ค่ะทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to See You on the Road Season 2. This is the quiz show in English that is the pride of จุฬาลงกรณ์ University. นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ We've been spending the past months in seeking the regional representatives, the champ from each region and Bangkok. And now we're down to the final Fantastic Five. And this is the semi-finals.
1: รอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและระยองวิทยาคม
2: การดาออมสินน้องอายนะครับสามสาวเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆระยองวิทย์ครับ
3: หนุ่มๆระยองสู้ๆฮิ
4: พวกเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เว้ยแต่ที่แน่ๆพวกเราไม่ได้มาเพื่อชนะเหมือนกัน
2: All right so may the best team take 3 points เราจะเริ่มกันจาก VTR ครับ
5: Hi everyone right now I'm at an important site in Surat Thani the Ratchaphapa Dam What's so interesting about this place Well my boat is ready so let's see.
6: Ratchaphapa Dam or Shaolan Dam is an important multi-purpose dam in the south of Thailand. Construction began on February 9, 1982 and was completed in September 1987. King Bhumibol and Princess Mahajakri Sirinthorn preside over the opening of the dam and the hydroelectric power plant on September 30, 1987. The dam was built for flood prevention and irrigation.It supplies water to more than 100,000 rai of farmland and helps locals earn extra income from inland fisheries.
5: There are a few highlights in Ratchaphapa Dam and Khao Samkler is one of them. As you can see, this signature view is very popular among tourists.
6: The Ratchaphapa Dam also generates a large amount of electricity, thereby improving the stability of the electric power system in the south of Thailand.
7: Ratchaphapa Dam remains a popular tourist destination today, attracting more than 70,000 visitors per year. With this beautiful and peaceful scenery, it's not hard to see why it's such a great place for a vacation.
2: Which of the following is not one of the benefits of Ratchaphapa Dam? A. It is an inland fishery source that helps generate extra income for locals. B.It can create more electricity for the south of Thailand. C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand. D. It increases more than 100,000 rai of arable land. พร้อมนะครับน้องๆ2ทีม Hands behind your backs please. พร้อมนะพี่เต้ให้คิวนะครับ C. You. เอาละ C. ระยองวิทยาคม Your answer.
8: The answer is C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand.
2: C. เป็นคำตอบที่ incorrect. All right. So by default, ladies, your turn.
9: Our answer is D. It increases more than 100,000 rai of arable land.
2: So D. Correct.All right, so the first 100 points goes to the ladies from เตรียมน้องโคราช And now, we're going to be entering a brand new game. And the game's called, What Should We Do? และสำหรับการทดลองนี้เราตั้งชื่อว่า Enlarging a Balloon. Your challenge is to use the given items to enlarge a balloon so that its horizontal diameter is at least 15 centimeters.Now, the items you see on each of your tables. So now that both teams have their safety goggles on, from the cup. All right, may the best team win 200 points. Let's begin.
1: สามสาวเตรียมน้อมโคราชเลือกนำน้ำส้มสายชูใส่ในขวดและผงฟูใส่ในลูกโป่งครับจากนั้นก็นำลูกโป่งครอบที่ปากขวดแล้วเทผงฟูลงไปในน้ำส้มสายชูครับวิธีนี้มีลุ้นนะเนี่ยแต่จะใหญ่ถึง15ซมหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับฟังสามหนุ่มระยองวิทย์ดูเหมือนจะลองมาหลายวิธีเลยนะครับทั้งเอาผงฟูผสมกับน้ำเปล่าเอาโซดาผสมกับผงฟูเททั้งสองอย่างใส่ลูกโป่งอีกซะด้วยก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้เริ่มจะลองน้ำส้มสายชูกับผงฟูดูแล้วครับเอาละครับเริ่มใกล้เคียงกันแล้วทั้งสองทีมแต่ผลก็คือ
2: alright อ้าวน้องๆจากระยองวิทยาคมปล่อยมือก่อนนะครับ alright this is 15 centimeters right here on the pink mark 15เซนจะทำได้หรือไม่ 200 points it's given ได้ครับ it's given ได้ครับ
1: ถ้าอธิบายตามสูตรวิทยาศาสตร์เมื่อนำ acetic acid มาผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตจะทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ลูกโป่งขยายตัวได้ครับผ่านไป2ข้อเป็นเตรียมน้อมนครราชสีมาที่นำอยู่ระยองวิทยาคมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดจ้าคลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย CUIR เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาผ่านคลังผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบดิจิทัลในรูปแบบฉบับเต็มสามารถเข้าใช้ได้แล้ววันนี้สถานการณ์ตอนนี้ระยองวิทยาคมต้องชนะในข้อต่อไปให้ได้เท่านั้นเพื่อตีเสมอและแบ่งกันไปคนละแต้มไปติดตามกันครับ
2: เกมนี้เป็นเกมที่คุ้นเคยกันดี Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one. This country's main exports are hydroelectricity, gypsum, timber, handicraft, cement, fruit, gems, and spices. Its major trade partners are Germany, India,Japan and Australia. Clue number two. This country has a monarchy. Its population is composed of the Sharshops, Ngalop, and Lhotshampa peoples. To clue number three. The takin is the national animal. It is an endangered animal that can only be found in

0: 3 2 1
1: โอเคการทดลองนี้มีชื่อว่า floating clips กติกามีอย่างนี้ basically you have to float as many paper clips as possible on the water what's given a tank some water 100 paper clips and a chicken statue all right you guys have 2 minutes begins now
2: ทั้ง2โรงเรียนต่างก็มีวิธีที่น่าสนใจวางกันอย่างบรรจงแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีจึงต้องมีตัวช่วยแต่เอ๊ะเจ้าไก่นี่มันอะไรกันนะจะทำข้าวมันไก่หรือเปล่ากระตากเอาไปดูครับว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงปักปักปักปักกระตาก
1: ฟิฟฟอร์ทรี2 1 Hands up เราจะมาดูของน้องน้องมอก่อนนะครับน้องน้องมอไม่มีสักคลิปเดียวนะครับในขณะที่สาธิตจุฬา You guys have 7 paper clips under the water Man, we want them on the surface เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมนี้ไม่มีใครได้200คะแนนไปนะครับน้องๆลองหยิบมาคลิปหนึ่งแล้วทำให้เป็นลักษณะอย่างที่พี่เต้ทำตอนนี้ลูกนี่แหละครับคือตัวที่จะวางโดยลำพังตัวมันเองเนี่ยจมแน่นอนแต่ไอ้ตัววางเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆของมันลอยได้แรงตึงผิวด้านบนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับน้องๆครับโมเลกุลของน้ำด้านล่างเนี่ยเขาดึงให้โมเลกุลด้านบนซึ่งข้างบนไม่มีน้ำอยู่ข้างบนเขาใช่ไหมทำให้มันดึงลงมาแล้วมันแน่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คลิปเนี่ยสามารถลอยได้สืบเนื่องจากว่ามันมีความแน่นเพราะไอ้พระเอกตัวจริงเนี่ยคือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ด้านล่างเข้าใจป่ะ
2: เอาละสิแน่นอนคู่นี้จะไม่มีผลเสมอโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปช่วงหน้ารู้กันจ้าม.อ.วิทยานุสรณ์นำสาธิตจุฬาอยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนเพราะยังเหลืออีก2เกมให้ได้ลุ้นกันโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปไปติดตามกันครับ
1: Alright, so none of you received 200 points. ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง300คะแนน And the game is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which food? Clue number one. This food has been part of the Thai cuisine for over a century. Its name is believed to have come from a word that expresses how addictiveIrresistible and delicious it is. Clue number two. It can only be grown once a year. It has fiber that covers the white and red grain. The grain is small and slim with a curved tip. Each grain is about 6.7 millimeters long, 1.18 millimeters wide, and 1.64 millimeters thick.It is resilient against diseases, insects, and other pests. It also adapts well to the environment. Clue number three. This food has many nutritional benefits. It is high in fiber, protein, phosphorus, and iron. It also contains gamma-oresinol, GABA, or gamma-aminobutyric acid, and antioxidants that help prevent cancer, slow down aging, prevent memory loss,Nourish the blood and prevent heart disease. Because it is high in fiber, it is good for the digestive system. Clue number four. In 2006, it received a Geographical Identification Certification, or GI, from the Rice Department and Department of Agriculture, making it Thailand's first GI rice. It'sGI name has the word Pathalung in it. มอวิทยานุสรณ
3: ์อะไรล่ะ
1: เขาตอบแล้วครับ
3: อะไรล่ะพัทลุง
1: หมดเวลากดแล้ว So your answer is
4: สังหยดไรซ์
1: สังหยดไรซ์ Your answer

0: นี่คือโมเมนต์นี้คือไงรู้ไหมนี่ต้องโปรดต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มองลงอย่างนี
1: ้ต้องสารภาพว่าโปรดเจอข้าวนี้ในร้านอาหาร The Terrace ครับมันเป็นข้าวแบบขมกเหมือนว่ามันมาจากภาคใต้แต่บทลืมๆไปแล้วแต่กินกับคุณแม่แล้วก็ลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยมีพอติดหัวบ้างแล้วก็จำได้ว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันก็อร่อยนะเท่าที่ปลดลองทานดู
0: เพราะฉะนั้น3คะแนนเป็นของน้องๆสาธิตจุฬาขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเตรียมอุดมศึกษาดอนกล่าวนครราชสีมา
2: Let's go have a look
3: Today, fewer and fewer abalone can be found in nature. Not only that, the harvesting process also destroys the environment. So the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, launched a project to build a prototype of a commercial abalone farm as an alternative to the wild-caught abalone. Studies have found that it is possible to farm the species called Haliotis asinina, or Ass's Ear abalone.which is a tropical species that can be bred all year round by mimicking the natural method. In order to stimulate the breeding process, the Research Institute built a dark room and an irrigation system to replace the tides in nature. There might be an excessive amount of semen from the male, causing polyspermy, or when multiple sperms fertilize an egg. That egg is then considered damaged. Its cell cannot be divided.resulting in an abnormal embryo that will eventually die. So the researchers let the female and the male release their eggs and sperm in their own separate pools before bringing the eggs and the sperms together for fertilization. Each fertilization produces 5 to 6 million eggs.
4: Which of the following statements correctly describes the purpose of the Abalone Farm Project?By Chulalongkorn University's Aquatic Resources Research Institute. A. It is a research project that aims to stimulate the breeding of abalone in nature. B. It is a construction of a dark room to increase the breeding frequency of the male and female abalones. C. It is a construction of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos.From dying, or is it D? It is a stimulation of an abalone species called Haliotis asinina for the purpose of seasonal breeding. พร้อมนะครับ ให้สัญญานะครับ Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว See you. เอาละสิ สาธิตวช. เชิญครับ
5: ตอบ C ครับ It is a construction.Of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos from dying.
4: คำตอบของน้องข้อ4นั้น correct. เรื่องหอยฝอยรับไป100คะแนนเรียบร้อยนะฮะสำหรับน้องๆจากสาธิตบช.น่าเสียดายหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ติดตามความสนุกได้ใหม่ในครั้งหน้าบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เด็ดจริงๆ
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
3: How to
2: eat with Thailand style
3: Yeah
5: Good lady
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า We kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสอบเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลูกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: เฮ้ยโชโก้ Good morning
0: Today we will go to
2: Give food offering to the Buddhist monk.

0: Ohayou gozaimasu.
1: Ohayou gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: Peep, ghost?
0: Ghost, yes. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha.
2: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
3: Do you know what where we are going?
4: No, I don't know.
3: We are going to floating market. Do you know?
4: Yeah.
3: Yes. ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
5: ้ So how do you start English when you're in Japan
6: Sorry
5: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
7: Why do you speak English good
8: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
9: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years
7: How to learn English good
9: I went to high school and college and I worked there as well.
7: Did you learn extra class for minimum class?
9: Not really.
7: Not really?
9: Yeah.
7: For Thai people, we learn extra class for more.
9: Yes, but because when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
7: Oh,
9: so automatically I have to learn.
7: What about your school, right? The environment about that, maybe? What about your school?
9: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
7: Your friends speak English or not?
9: They do. Are they Australian?
8: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
2: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
10: ส้มตำ
11: ส้มตำ
12: ป๊าป้าอย่า
2: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพัก

0: มคะยายก็บอกว่าเออยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
1: ฮัลโหล
0: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังเลยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
1: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
2: ข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้านี้ค่ะเห็นเลยอะคะ
0: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: This is a dry tree and pee
4: What's
3: this?
4: It's a
3: pee and dry shrimps and sweet salt น้ำตาล sugar liquid sugar l
5: It's
6: not
3: a honey. And if it's salt. Oh, this one. And this one.
6: Lime.
7: Okay. Yeah. Yeah.
3: Try the Sprite.
7: You're gonna
3: be the one to try. You're the one to cook.
7: No, I think it's okay. I
3: would
7: serve you.
3: I like Luna.
8: Hello.
9: We have two artists for free, so we're gonna do
7: big,
9: big, big. ขอร้อง
7: พี
10: ่
11: What's your name? Where you come from?
3: Oh, oh,
1: hi, look,
3: hi, look, you take pic with snake.
7: Hey, oh, oh, oh, oh, oh, we have to go back.
0: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาบ้างให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
1: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
7: ไอ้ยู
1: แบบเฮ้ยไอ้ยูแบบ
12: I don't want to.
13: เขาสองคนนะตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบเลยค่ะ
14: ไซโชกุจังเกะเฮ้ยไซโชกุจังเกะเฮ้ย
15: รู้ว่าจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
13: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านนะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
13: อีปิกิ
1: ถ่ายรูปแล้วค่ะ
16: ถ่ายรูปแล้วค่ะเชื่อไม่เป็นไร
13: จะ
14: I'm so

0: ี่ยเขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอยู่แบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที่โอเค
1: จริงอ่ะมาคุยต่อ
2: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกแล้วหนึ่ง
3: โอเค
4: ชั้นไหนก็ได้

0: ว่าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า When there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find some time for eat,
2: right? For eat by ourselves.
1: Okay. Eat some time. Did you have you ever tried some time before?
2: Yeah.
1: Really?
2: Yeah.
3: No.
1: No. I'm just saying yes.
4: Some time, some time,
2: some time, some time. Para, para, 40 baht. Oh, amazing.
4: Amazing, Kaira.
2: Amazing, Kaira. Amazing. ต้มตำขายที่ไหนครับ
5: เข้าไปในแม่จ้าประโยชน์เลย
2: Mango.
6: Mango.
7: มิชิ
2: Mango.
4: Mango.
2: Mango. You eat ต้มตำ
1: Chew.
2: No ต้มตำ
1: No ต้มตำ
2: Rice. Oh, rice. Rice. Okay. Som tam pa la.
4: Pa la. Som tam pa la. Oh, I think we found it. We found
1: it. That is som tam, right?
4: Right? I don't know. I don't know. I came to som tam.
1: Maybe, maybe, right?
4: Som tam pa pia. Som tam pa pia.
2: You papia?
1: Yeah.
2: Papia? Yeah. Som tam papia!
4: Found her!
2: Yeah!
1: Som tam papia! ขอทำเองได้ไหมครับ
4: You want to?
1: You want to? Yuji!
4: Yuji!
2: Yuji
4: จะทำนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: Yeah, we
2: finish!
4: Yeah! Mission complete
2: โอ้โหอร่อยชี
1: อร่อยชีนะ
2: ใช่พ่อเกือบส้มตำยูจิ
1: ส้มตำยูจิ
4: ยูจิ
2: ส้มตำ
4: ยูจิ
2: ฮะฮะโอ้ยเจ
4: ้ Second mission
7: ส้มตำ
4: We have to ask for
1: elephant
4: model.
2: Model.
4: Free model for free.
2: Free model.
4: We have to ask for free model.
2: Model.
4: Model. Good model.
2: Elephant.
1: Yeah.
4: Elephant.
2: Yeah. Hey, handsome gentleman.
4: เขาบอกว่าลุง
1: หล่อ
4: สุภาพบุรุษสุดหล
2: ่อ Handsome man Thank you Yes Thai Thai
3: From Cruz
4: From Cruz
2: Yeah
4: From Cruz ในประเทศไทย
2: Yeah
3: From Cruz
2: Please
4: What do you want
2: Please Free elephant
3: Okay

0: Ready?
1: Three.
0: Three.
1: One. For you.
0: For you.
2: Yeah! ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
0: ของใจใจดีเดนิสันเอส
3: yeah
0: take a picture with a snake
3: yeah
0: anaconda
3: mission impossible 3
1: the snake the python
3: oh yeah
1: so you can go
0: oh there
1: let's go
3: whoa mix
1: this is python
3: yeah man
0: จะมาขอถ่ายรูปกับกู
3: Juicy,
0: yeah, yeah.
3: Now it's your turn.
4: Juicy
3: again.
4: Juicy. Yeah,
0: yeah. Have me, have me. Hand,
3: hand. Why?
4: I see in the when we start, right?
3: Yeah,
4: let's
3: start.
4: Let's go, right? Yeah.
3: Wow, wow, wow.
5: เกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะ
6: ลุ้น
5: และผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Tia
2: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ ladies team ของเราระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
7: it's easyDan อุ๊ย it easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะว่ายหนึ่งทีอุ๊ยแดน
8: สว
7: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
8: กว่า
7: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบมีอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าอ่านะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามหลกแดน more than แดนละมอมอมอแดนเอาพูดเร็วแดนละมอมอมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอมอมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy 2พยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easyแต่ครูเก๋บอกอุ๊ยครูเก๋สวยอ่อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful มั้ยลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกกูจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคป่ะนะสั้นมอ
8: ยาว
7: ดีมากค่ะ
9: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงาน

0: คนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
1: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
2: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
3: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานนะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ
4: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3 3
5: 3
4: เห็นป่ะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three อะไรนะคะ three
5: thanks
4: thanks think
5: think
4: think
5: think
4: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin
5: thin
4: thin
5: thin
4: โอ้ยรู้ป่ะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ think
5: Thing.
4: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป Thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voicedvoice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
5: the
4: โอเคอ่ะต่อไป
5: that
4: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค
5: them
4: ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
5: those
4: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those ต่อไป
5: these
4: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things. ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกเนี่ยครับให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ TO DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ TO DO คือดู GO มันคือ GO อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วก็รู้สึกก็โอนะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวก็คือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์ๆมากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ fire ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ ire ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือhire hire hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะ2พยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับ
าเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย ire นะครับต้องออกเสียงว่า ire ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า my car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะ fat Thai ที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว l ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว l กับตัว r นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอย่าใช้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่าซิงเกอร์เป็นงองูครับนี่แหละครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับซิงเกอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็นซิงกิ้งนั่นเองครับซิงกิ้งถูกต้องนะครับไม่ใช่ซิงกิ้งนะครับเพราะถ้าคุณบอกว่าซิงกิ้งเนี่ยซิงกิ้งมันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนหนึ่งนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินนะแล้วก็เลยวอไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are sinkingWhat song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงเขาเรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นเขาอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A L E Y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวันเล่นะฮะโอ้โหวันเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม Valet Parking ครับ V A L E T เพราะ Valet Parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ Valet Parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า Valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า Valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น L E Y นะครับจะเป็น L E L E A นะครับ Valley นะครับ Valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่ Medley นะครับต้องเป็น Medley นั่นเองครับvolleyball ไม่ใช่วอลเลย์บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับก็จะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่ง harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะ harley davidson นะฮะ son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเรา harley davidson พอฝรั่งมาถาม is that a harley davidson ฮะ harley davidson ฮะฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์ลีย์เดวิดสันนั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะ
หนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debit ด้วยนะฮะบางคนบอก debit debit นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt นะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันเอ๊ะมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลนึงที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt itI doubt it ก็จะแปลว่าอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามขยะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว b ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crabถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับวันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกป่ะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะแหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some แหลมเลยนะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับ today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mop นั่นเองครับmop mob mop เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mop แต่ถ้าเป็น mop ถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่า mob เท่าไหร่นะครับเพราะ mob ภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะ
การชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstration หรือจะเป็น a protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว b เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว d ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food นะฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นครับต้องเป็นใด Thai food หรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ You are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเคเบบี้ I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่าBatman ก็คือมนุษย์ข้างคาว Badman เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bagหลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอ้าหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะฮะต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างหนักใช่ไหมฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจ็อกไม่ใช่จ็อกนะฮะจ็อกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆ rolling ส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2. ครับก็จะมีคำว่า right R-I-G-H-T right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตอนนี้มันเป็นตัว d นะครับส่วนนั้นตัว d ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลท์กลายเป็นรูปไลท์กันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลท์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลท์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ

live live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี s ก็จะกลายเป็นชุดหลายชุดอย่างเช่น many livesและถ้าเป็น live หนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับซึ่งอยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: it has many process, including many layers. The most common technique is the spin coating. Now imagine if we want to fabricate a multi-layer perovskite. So you fabricate the first layer by spin coating, and then when you want to fabricate the second layer, you need to drop the solution on top of that layer. The problem is that the solution from the new layer will dissolve the lower layer. That is the bad thing about spin coating. So we focus on the more simple way to fabricate perovskite film, which is the spray technique. Unlike the spin technique, we spray the small droplets of precursor solution onto the substrate. When the droplet come and hit the substrate, it will evaporate right away. So it doesn't have any time to go and dissolve the lower layer. That way we have the clearer separation between two layers.
1: I think the most important part about perovskite is that we can change composition inside the solution. With this, we can have our own formula of the perovskite. Just compare to the burger, we can make our meat. So in our lab, we also create some new perovskite formulas for perovskite of different colors. The red perovskite, the yellow perovskite, and the brown perovskite. And those can be used for the smart window applications. Can separate the chicken and fish layer. The same in solar cell, we can get both these from both perovskite layers. For the first time in the world, it is possible to create multi-layer perovskite absorber for solar cell application with controllable thicknesses. For us, we create the new technology that make two meats inside one burger. That means we can make perovskite double layer, one meat on top of each other. And we hope that this technology can be used in different forms from a lot of researchers around the world to create different type of sensors, solar cell, LED, with added functionalities from different materials.
2: ในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ไหมครูพูดว่าไม่นั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
1: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ชิคเก
0: ้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
2: แซนด
0: ์
2: ว
0: ิ
2: ช
0: ขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
3: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
4: ช
0: ิคเก้นคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what shouldI have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาครูกินอะไรดี
5: อันนี
0: ้โอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้อ่ะเค้กอันนี้ด้วยโอเค
6: กินหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีอะถ้าง่วงเนี่ย
7: กินเนื
0: ้อ which oneคุณค่ะทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
7: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for

0: breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
2: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แอมใช่

นไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษแก้วก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water

0: ลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะพาไปโอเคดังข้านะเพอมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง Can you find that มันคืออะไรรู้ไหมCan you find that? The last word. คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done, very good. เรียบร้อย Finally, you did it. ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this? Pizza นะคะถูกต้องไหม Yes or no Yes Next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะ Next Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะ Next Fish ปลา Very good ThisWhat is this?
1: Tea.
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: chicken.
0: ไก่ How about this? Corn. ข้าวโพด corn. Okay. Next
1: cake.
0: Really easy, right? ง่ายเลยข้อนี้ How about this?
1: Sandwich.
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ How about thisBeef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ Beef คือเนื้อวัว Chicken คือเนื้อไก่Next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: coffee
0: กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next
1: sausage
0: คือ
1: ไส้กรอก
0: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ช
0: อบnext
1: spaghetti
0: โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อก
0: เกตโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
2: ้ bubble
0: ยังไม่ใช
2: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumberCucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
3: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดอ่ะใช่ใช่เกี๊ยวขนมเหรอคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเคnext milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมาชมเมทเธอร์แปลว่าชอบไหม
4: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันฟรายเอ็กไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาวฟรายเอ็กไม่ใช่เอ็กสตาร์นะคะฟรายเอ็กแปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
5: ขนมโรตี
0: เบรดอ่านว่าเบรดโรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้เบรดขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
6: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
7: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
8: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnextapple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็น ice cream หรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: The research is about vape application for petrol station and slaughterhouse industry in Thailand. They can calculate the carbon footprint or amount of GHG emission by themselves. The statistic reported the number more than 26,000.Petrol station located across the country. And when we look at the petrol station in Thailand, it's not just sell fuel or lubricant for motor vehicle. They provide a lot of facility, I mean, to serve the modern life of the

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey ยี่ห้อไปกันเลย

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่บนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellent Bai Khao did you ever come to a farm like this before
1: Yes actually my school have school trip like this so literally I went to school trip so this is kind of normal for me
0: โอ้โหภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are weตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอมี2คํา Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคํานึงนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คําอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คํานะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือAgriculture become chapot. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ Teacher Greg Goho สอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับอุ้ยเจอแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเป็นกวางนะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
5: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
5: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
5: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
5: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหม
5: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
5: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
5: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
0: ได้ยินด้วย
5: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
5: ใช่ค ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
0: เจอแล้วนี่ไงมะยม
5: ถูกต้องค่ะนี่ต้นมะยมค
0: ่
5: ะ
0: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใต้ข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
1: is this papaya
0: papaya มะละกอนั่นเอง
1: พี่ตังกวาค่ะ
5: คะ
1: นี่คืออะไรเหรอคะ
5: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
1: mushroom
0: nursery เหมือนว่าเห็ดก็เป็น baby แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
5: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงนี่คืออะไร
5: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
5: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplant แต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงว่าครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
5: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
1: T-shirt, don't eat it.
0: Can I eat it?
5: Yes, you can eat.
0: Do you want to try?
1: No. Are you serious? Teacher Greg, are you hungry?
0: Oh, I'm always hungry. Hiu, hiu, ตลอดเวลาครับ I'm always hungry.
1: I thought you already eat lunch.
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
1: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
5: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
1: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
5: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
0: ขึ้นได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: ใบข้าว where are we going
1: I don't know should we go to the moon
0: let's go
1: let's have a race
0: uh-oh we're going to raceได้แล้วน้ำ
1: Water
0: So we have to do this all day
1: Yes
0: Whew, Had a little workout there
1: Are you okay?
0: I'm okay Hey, what is this? พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
5: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
0: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
1: Invention
0: ถูกต้องครับ InventionDo you want to try?
1: No, I'm too tired.
0: I'll give it a try.
1: You got some moves.
0: Hey, it's working.
5: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
1: Wow, this is very cool.
0: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนร้อนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
5: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
0: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
5: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให
5: ้เราจะใช้ช้อนค่ะ
0: นี่สปูน a big spoon
1: A tablespoon
0: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่า tablespoon
5: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
1: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
0: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
5: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร์
0: โอ้โหแป๊บเดียวเอง
5: ใช่แล้ว

0: ว่าพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
1: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
0: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
1: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
0: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
1: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
2: cockadoodledoo
1: ที่แม่กาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะๆๆกระดักกระดักกุ๊กๆก็คือ cockadoodledoo แล้วทําเป็นวัว
2: มู
1: ไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
0: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
1: อ้อยอ้อยอ้อย
0: อ้อยอุ้ย
1: อุดอุดอ้อยอ้อย
0: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
1: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
3: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
2: Is hungry.
1: He is hungry.
0: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
1: Let's go. Come on.
3: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
1: โอ้นุ่น
0: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
1: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
2: ีด้วยเหรอ
1: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calfมูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
2: manure
1: manure ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
0: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
1: ได้มี
2: พี่น้องด้วย baby pig
1: น้องวัว
0: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
1: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
2: feeding
1: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย hey, ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยอีกๆข้าก็ดูไก่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: มีไก่ด้วยเหรอ
0: ไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
2: chickens
1: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
2: ้ rooster
1: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
2: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยวแล้วก็ทานค่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเหลือให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
1: เย้จะได้กินไก่ทอด
2: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
1: salted egg โอเค
0: พร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
1: let's go ทางนี้เอาละครับพร้อมพวกเราก็
2: พร้อม
1: พร้อมแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
2: salted egg
1: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะหนึ่งก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
1: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
2: duck egg
1: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
1: ยัง
0: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สองสำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
0: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี

0: ค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
1: จิ้นสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่าเคลย์ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
0: นะคะก็จะเป็นแกลบดำค่ะ
2: husk
1: แกลบถูกต้องครับ husk ก็คือแกลบ
0: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
1: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปทอกกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
2: มันจะไม่แตกใส
1: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
1: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
0: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเค
2: Teacher Greg,
1: yes.
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาครับวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงคร
0: ับ อ๋อเราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานอย่าลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
1: โอ้แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
1: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: so by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farmTell me 3 words you got today.
2: Manure.
1: Moon.
2: Salted egg.
1: Salted egg. ไข่เค็มครับ
2: And husk.
1: Husk ก็คือแกลบโอ้ได้3คำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, how to live with the land. How do you feel today?
2: It's quite fun for me because I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
1: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้าน Teacher Greg จะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้ Page Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
2: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
1: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
0: ยินดี

0: ครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะพิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending goal without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ดร.คิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: ก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกียรติเสพสวัสดิ์ปลากระวงนายุทธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ3ที่ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮ็กบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเบรดอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่

0: แต่จริงอ่ะเวลาเรียน Mass Communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: คร
0: ับอย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCross Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็นร้อยภาษาให้เลยแต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5 เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นแบบพวกเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ลองมาใช้งานอย่างเมื่อคู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube ต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับยุคเมื่อ5 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนเนี้ย self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
1: คร
0: ับ นะ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5 คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังจับมาเรียนเลยนะครับ10 กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3 ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้ certificate ถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็น self learning เลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง #speechguide #technique ในการพูด
1: จริงๆแล้ว the speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The Speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับเราเรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับ มันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มแนวก็คือเพื่อให้เป็น
1: รูป
0: นิ่ง
1: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้ว okay. เพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีก
0: okay.
1: นะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไร
0: uh-huh.
1: นะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆและให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี้ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อแฮชแท็กในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้โกรสก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จากแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กอ่ะเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆมปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำอย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay. อ
1: ยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000 ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องนี้มันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึดต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Integration สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก data flow diagram พวกvisual เป็น visualize ครับการทำ visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่เข็มครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่เข็มต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสด
0: okay. อ
1: ย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bulletหลักๆแล้วทำบูลเลตแล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
0: ์
1: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของคอตเลอร์ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไปแอดโวเคทเพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: มินิมัมดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองไว้แล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
0: ้
1: เนี่ยครับดังนั้นในการขายแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไรสองทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ สามเนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
0: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทั่งจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยอะจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
1: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของในมีตติ้งนั้นนะครับ5% ชั้นแรกเสร็จแล้วคอมพานีโปรไฟล์ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละหลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบื้องเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดในห้า
0: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดในตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: อันไหนๆก็มาสุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ์คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอย

0: เรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตาม ครับรับชมครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
1: #speedguide #code #เก่ง #ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
0: ดรคิมครับ
1: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
1: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
1: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทาง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจนกลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิม

0: เมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ขอบคุณดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรเสพสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดเราก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ม่ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือน
1: ครับ
0: ก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันแล้วเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดานะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ the speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน mass communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมืออย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับclose caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็นร้อยภาษาให้เลยแต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อน นะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นแบบพวกเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ใช้งานอย่างเมื่อคู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอ
1: ค
0: เคาท์ได้เหมือน YouTube มันต้องไปทำไงอีก
1: อ๋อ
0: เนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนเนี้ย self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate ครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง #speechguide #technique ในการพูด
1: จริงๆแล้ว the speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The Speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่ครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการสารคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับ มันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย
0: ค
1: ุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได้สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไส้ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อ เนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มแนวก็คือเพื่อให้เป็น
1: รูป
0: น
1: ิ่
0: ง
1: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ในเดสคริปชันคุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ไทม์สแตมป์ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ The Speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับนะไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok อยู่นี้ก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันนี้เราอะเก๋าเราอะรู้เรารู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กกับเด็กอะเด็กประมาณครับอายุ20 20ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องมปลายน้องมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไป

0: อยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
1: ้ okay.
0: อยู่อันแรกเรื่องที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
1: ๆ
0: มันอาศัยความสม่ำเสม
1: อ
0: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยมันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดหนึ่งคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
1: ๆ
0: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึดต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาน ะครับ
1: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
0: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
1: ์
0: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
1: okay.
0: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวกวิซิโอเป็นวิชวลไลซ์ครับการทำวิชวลไลซ์การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: เนี่ยครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริม
0: น
1: ะทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้ product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละ วันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
0: ์
1: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มอง consumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: มินิมัมดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้าน

0: ต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากั่นกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีสุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยอะจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากแล้วสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร
1: ่
0: จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบื้องเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
1: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้แต่อ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเออร์นี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง investในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับ

0: ได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
1: Hashtag Speed Guide Hashtag Code Hashtag เก่ง Hashtag ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับ
0: ดรคิมครับ
1: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่าย
2: ๆอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
1: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
1: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam น
0: ะ
1: ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและก็ธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AY Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า River Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยแล้วค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคียนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงคินสแบกเอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมาเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นี่นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel. Sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะสตีฟดอริงรวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that within the English language, this will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochina indochine ค่ะ

Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่แน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะน้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little few a few หรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
1: วันนี้ครูพี่แนท

0: ครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little few กับ a few ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า few กับ a few เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
1: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับable ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens ปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ few a few little กับ a little กันค่ะคำว่า few หรือ a few นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
1: ครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่าfew, a few, little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค next please
3: hello sir
2: it's you again huh
3: yes
2: all right welcome back so what can I do for you today
3: what do you like to do sir
2: no I mean is like how can I help you today
3: oh today I would like to apply for secretary position.
2: So secretary, not security, right?
3: Yes, secretary.
2: All right. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
3: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลยโอเค Kindergarten I studied here in Anuman Minai and what promised the
2: home and... Can you speak up, please?
3: Speak up?
2: Yes.
3: Speak up? Okay. Kindergarten I...
2: No. Sit down.
3: I'll sit down.
2: But speak up.
3: But speak up.
2: Yeah.
3: Okay. I...
2: No. Sit down, but speak
3: sit
2: up.
3: And speak up.
2: Why?
3: Sit down.
2: โอ้ยดูมานานแล้วเนี่ย
3: พี่มาทำอะไรอะคะ
2: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
3: อ้าว
2: มาช่วยเธอสิ
3: หรอคะ
2: แล้วเธอจะลุกนั่งทำไมเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
2: อ
3: ๋
2: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นอย่างนี้ใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่
2: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
3: อ้าว
2: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
3: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
2: เล่นจะบ้าแล้วโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดัง
3: ๆก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
2: What international course really
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a littlefeel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอก ประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
0: แล้วนอกจากคำว่า little กับ a little few กับ a few ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chinese เห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่าI have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะ
0: ส่วนการใช้ a few แล้วก็ few นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า few ค่ะ a few เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า few เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า I know few words of Chineseเห็นไหมคะคำว่า feel ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little feel กับ a feel ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a feel นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า feel กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
1: ค่ะ
4: Hi, boys and girls. I'm here with Chef Joy, who flew all the way from Australia just to show us a very, very delicious menu. สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
5: สวัสดีครับ
4: But originally, you were born and grew up in the Philippines.
5: So. Actually, I was born in the Philippines and then I moved to Australia.
4: I see. Okay, so what dish are we doing today?
5: All right, what I'm doing here is the popular red velvet.
4: Red velvet
5: cake. Yeah.
4: Red velvet cake.
5: But I'm gonna deconstruct it.
4: Oh, จะทำลายร้านเลยฮะ deconstruct เลยนะ
5: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
4: Okay, so let's take a look at the ingredients.
5: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
4: Sauce strawberry, นะครับ
5: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. Oh.Sugar caramelizes.
4: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกคาราเมลนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยเอามันเนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
5: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
4: ใส่แป้ง
5: sugar,
4: ใส่น้ำตาล
5: and then you crumble it by your hand.
4: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
5: and you bake it in the oven.
4: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
5: The next one is the strawberry yogurt parfait.
4: Okay.
5: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
4: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
5: And of course the famous red velvet cake

0: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงแล้วแต่แปลตรงๆนะครับ
1: which is contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
0: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
1: then you have the cream ofthe cream cheese
0: มีครีมชีสเคลือบข้างบนด้วยครับ
1: with additional whipped cream
0: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
1: ้ and of course we have fresh strawberries and blueberries
0: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
1: that's it
0: okay so let's get cooking chef
1: all right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
0: okay
1: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
0: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยมีนู่นนี่เมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chocolate
1: then the next one is crushed almond praline
0: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
1: Correct.
0: แล้วแต่อารมณ์เชฟอ่ะ
1: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
0: ครับ
1: Then the famous red velvet cake. So if you notice, it's small pieces. It's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
0: มันถูกทำให้มันเล็กๆลง So it's like the culinary trend at the moment.
1: Correct.
0: โอ้เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี้
1: Then a few blueberries.
0: Can we change the fruit?
1: Yes, you can. You can use your fresh mango.
0: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้อยู
1: ่ And just add some slice of fresh strawberries.
0: Oh.
1: Then the last thing that we have to add, of course, strawberry lychee ice cream.
0: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
1: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
0: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดีถ้าดูดีมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
1: There you go This is for you to taste
0: Wow we done Oh so this is once again
1: the deconstructed red velvet
0: The deconstructed red velvet ก็คือเป็นเค้ก red velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
1: ผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: โอ้ย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
2: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสหรือแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of adviceคำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
3: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
2: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้
3: ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะ
2: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
3: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
2: ข้อที่สองนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There is

0: Water in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง Fill กับ Little ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า Water นั่นเอง
1: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า You can add salt in your soup ใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of tiktok ใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ You can add a bit of salt in your soupเห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
0: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ Vocab King
1: และน้องๆนะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
0: ไปดูกันเลย
2: Good morning Vocab King
3: Let's play spelling.
2: Welcome to the final round. Are you ready?
4: Yes.
2: Okay. Your first word is income.
4: I-N-C-O-M-E.
2: Correct. Good job. Slow it down. Don't worry. Your next word is medium.
4: M-E-D-I-U-M.
2: Correct.
0: Woo.
5: ปานกลางครับ
0: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
2: Your next word is slight
4: S-L-I-T-E
2: slight
4: S-L-I-D-E
2: slight
0: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
4: S-L-I-T-E
2: slight
4: again
2: slight
4: S-L-I-D-E slight
2: Slight.
6: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
2: Slight.
0: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
2: Ait, ait, slight
4: S-L-I-T-E
2: Oh, slight
4: S-L-I
0: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
2: Don't worry, this word is not easy.
0: สมมติถ้าบอกว่าคำว่า
2: right หรือ light
0: สะกดยังไง
4: S-L-I-G-H-T
2: Ah, there it is, there it is.
0: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
4: S-L-I-G-H-T คร
2: ับ แน่นอนครับ slight
1: แล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight fever น้องๆคะครูพี่เน็ตอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้นI am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
1: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าWe feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlooked เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
0: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightlyเห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น add ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
0: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
1: slight ที่เป็น verb แปลว่า
0: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
1: slightly ที่เป็น adverb

ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่าเล็กน้อยคำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่าเมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย์กับการให้ที่ไม่รู้จบไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย

0: เป็นสอง
1: เจ้าหน้า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมผมด
1: ูไม่ใช่5人ちゃんだよ
0: はい
1: 5人だけど
0: はい
1: あのこういう何か持ってっちゃうんだうちのもの持ってっちゃう
0: ああ
1: だから全部首
0: คือวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか
1: そう毎日
0: これ何กิโลぐらいどうやって行くんですか車で
1: バイク
0: バイクทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะยาสุนีนาชิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
1: เวลา制限なし
0: โอ้
1: 3時間も5時間もいる人が
0: いる。
1: ここにずっと夕方まで小学校ただ。
0: 500เยน。กินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด。
1: みんながね喜べばいい。みんなが嬉しいなって喜べばいいね。
0: และผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น。
2: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
1: お金500万持ってたから楽しかった。
0: おお、なんか得てもらえ。
1: おお、だからバカで。
0: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนเนี่ยก็ไปเที่ยว3เดือนนะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปบริจาคอีกโทกから来る人はそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね。
1: 無料無料。
0: 何歳からですか？
1: 0歳からだよ。
0: 何歳まで？子供。
1: 13歳。小学校。
0: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
2: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
3: คุณยายมหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good job ทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellentก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you
3: เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
4: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไปเลเวล

0: กันหรือยังเอ่ยถ้าเลเวลอัพแล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
1: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
0: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a feel a little feel กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน feel กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
1: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจslightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
0: ใจดี
1: generous
0: ใจดี
1: admirable
0: น่าชื่นชม
1: admire
0: ชื่นชมยกย่อง
1: excellent
0: เยี่ยมไปเลย
1: Good job
0: ดีมากๆ
1: Awesome
0: เจ๋งที่สุดเลย
1: I'm proud of you
0: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
0: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้น

ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Amazon ป่า Amazon นั่นแหละค่ะพูดกับคนไทยอ่ะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดเราพูดกับชาวต่างชาติหรือฝรั่งเขาจะเข้าใจแน่หรวันนี้นะคะเราจะมาลองนับกันดูว่าทั้งหมดที่คณะจะสอนในวันนี้คำไหนเราออกเสียงถูกบ้างแล้วออกเสียงถูกได้กี่คำคอมเมนต์มาบอกกันด้วยอยากรู้เรามาทวนคำเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปตอนต้นกันนิดนึงนะคะ Amazon ป่า Amazon นั่นแหละค่ะ Amazon ไปต่อเลยนะคะรายการที่เราชอบดูมากเลยอะค่ะอุ๊ยหน้ากากนู้นหน้ากากนี้ชอบมากเลยอะค่ะ The Mask Singer อะค่ะจริงๆแล้วต้องออกว่า The Mask Singer เราจะไม่ออกเสียงเก้อเราจะออกเสียง Singer จะมีคำในภาษาอังกฤษหลายๆคำที่เป็น NGER Inger แต่ว่ามันออกเงอไม่ออกเกอร์ The Mask Singer The Mask Singer Volleyballเราเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามัน L L E นี่น่ะแต่จริงๆแล้วมันออกเสียง Lee Volleyball อย่าง Medley เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มันออกเสียงว่า Medley ไม่ออกเสียง Medley L E Y เหมือนกันนะคะแต่ไม่ออกเล่ออก Lee เวลาเราไปเขาใหญ่อ่ะแล้วเราขับผ่านแล้วเราเห็นป้ายรีสอร์ทอย่างเงี้ยวันเล่รีสอร์ทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะพูดกับฝรั่งให้เข้าใจValley
3: หนังโปรด Iron Man โอ้โหอย่างเท่เฮ้อ
4: Iron Man ออกเสียงว่า Iron Man Iron มันจะเป็น I Iron มันจะไม่มีตัว R อยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะมีนิดนึง Iron Man มันไม่ Iron Iron Man
3: เต้น cover ค่ะอยากจะ cover คนนี้มากเลยอยากจะ cover นักร้องคนนี
4: ้ cover มันจะออกเป็น curve cover I'm gonna do a cover of Blackpink
3: โอ้โหแยมที่เราเอาไว้ทาขนมปังนะคะ
4: jam
3: นอกจากจะแปลว่าแยมที่เราไว้ทาขนมปังแล้วยังแปลว่าอะไรที่มันบีบอัดแน่นเช่น traffic jam
4: รถติดใช่ไหมโอ้โหมันแน่นถนนไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือเวลาที่เครื่องปรินต์เราไม่ทำงานกระดาษมันติดอยู่จ้าใช้คำเดียวกันเลย paper jam
3: ช็อกโกแลตเราชอบกินมากเลยอะ You know I really like chocolate นะ It very good
4: Chocolate อันเนี้ยเรารวบมันนิดนึงเหมือนอยู่ในก้อนเดียวกันมากขึ้นนะคะ Chocolate เราก็เป็น Chocolate Chocolate Chocolate
3: Salmon

0: ซลมอนเราจะออกเสียงว่าแซลมอนแค่นั้นนะคะแล้วตัว L เหมือนอันตรธานหายไปไม่มีใครได้พบเจอนะคะแซลมอนแซลมอนเรายังอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารเพราะจุดนี้คือเราเริ่มหิวแล้วนะคะมายองเนสมายองเนสเนสอย่าลืมยาวให้มันนิดนึงนะคะมันไม่เป็นเนสมันเป็นเนสพูดไปต้องมือต้องไปด้วยนะอีกนิดนึงจะเป็นคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยนะคะทีนี้มาดูคำที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าคณะก็เคยงงเหมือนกันห้องสูตรพอดีเพียมจะขอห้องสูตรห้องนึงอะค่ะสวีทรูมสวีทเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนสวีทที่แปลว่าหวานเลยค่ะมันเป็นคำที่เขาเรียกว่าโฮโมโฟนส์ก็คือออกเสียงเหมือนกันแหละแต่ว่าคนละคำกันเราก็ต้องสังเกตเอาว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าเราบอกว่า Can I have a sweet room? Can I book a sweet room? มันไม่ได้แปลว่าห้องหวานแน่นอนน่าจะแปลว่าห้องชุดนี่แหละนะคะถ้า suit S-U-I-T อันนั้นคืออีกคำหนึ่งจะแปลว่าชุดสูทต่างๆอันนั้นจะออกเสียง suit Give voucher เป็น Give voucher มันจะออกเป็น vow อย่าลืมตัว V ด้วยนะคะอย่าลืมตัว gift voucherเราได้ gift voucher มาแล้วต้องอวดเลยค่ะทุกคนคะเราได้ gift voucher มาแล้วนะคะไม่ไว้แล้วนะ voucher gift voucher ต่อไปฟิล์มมันจะมีเหมือน film แล้วมันจะมีตัว l เราสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกเสียงตัว l ตรงกลางยังไง film หรอมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะคะลองฟังแล้วลองออกเสียงตามนะคะ film หลายๆคนถ้าไม่ดีใจว่าออกเสียงถูกไปหลายคำก็อาจจะหน้าแบบทำไมมันยากจังเงี้ยคะพี่คะวันนี้พี่คณะก็เลยเอาเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราออกเสียงได้เป๊ะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะเราสามารถใช้ออนไลน์ dictionary มีเยอะมากเลยทุกคนในเว็บไซต์นะคะ Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Merriam-Webster Dictionary พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งพจนานุกรมเช็คเสียงชั้นดีเลยค่ะที่เราสามารถกดเข้าไปแล้วแน่นอนว่าถูกต้องอ่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้พี่คณะใช้คำว่า Amazon เขาจะออกเสียงว่ายังไงอันนี้ของ American นะคะ
1: Amazon
0: เอามาดู British pronunciation บ้างนะคะ
1: Amazon
0: มันจะสั้นกว่านิดนึงมีความแตกต่างกันนิดนึง Amazon หรือ Amazon วิธีที่2ค่ะคือการอัดเสียงตัวเราอะตอนพูดหรือไม่ก็อัดวิดีโอเลยก็ได้สมมตินะเราตั้งมิชชั่นของเราไว้ต้องพูดทุกๆวันละ5นาทีพูดกับโทรศัพท์นี่แหละไม่รู้จะพูดกับใครคะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่คณะก็พูดกับโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเห็นอย่างนี้ก็เป็นคนพูดกับตัวเองเก่งเหมือนกันนะคะวันนี้ของฉันเป็นยังไงบ้าง How is my school I really like that friend คือถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบเราจะพูดแล้วนะเราจะตั้งใจฝึกแล้วนะเราก็คงไม่อยากพูดแล้วข้อดีอีกอย่างนึงของการที่เรากดอัดเสียงก็คือเราจะได้ทบทวนในสิ่งที่เราพูดไปผ่านไปสักเดือนนึงเรากลับมาฟังวันแรกสิโหนี่เราพัฒนาอะไรไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เราออกเสียงตัว R ได้ชัดขึ้นแล้วเราออกเสียงตัว L ได้ชัดขึ้นแล้ว3ค่ะ tongue twisters มันคืออะไรคะ tongue twister tongue คือลิ้น twistผิดรูปมันบิดมันแบบโอ้โหม้วนตัวอะไรไปหมดมึงเดินว่าหัวมึงพูดไม่ออกเลยว่าแล้วแล้วมาลองดูกันดีกว่าว่าจะรอดไหมอันแรกค่ะ she sells seashells by the seashore อีกรอบหนึ่งขอแบบเร็วขึ้น she sells seashells by the seashore เร็วขึ้นใหม่นะ she sells seashells by the seashore เฮ้ยนี่เราเกิดมาเพื่อทำทวิสเตอร์โดยเฉพาะโอเคแบบที่สองค่ะ ice creamYou scream, we all scream for ice cream. เร็วขึ้นอีก I scream, you scream, we all scream for ice cream. เรารู้สึกว่าเราควรจะไปแข่งโอลิมปิกด้านนี้แล้วแหละจริงๆคือไม่อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งท่องเนี่ยเพื่อจะมาพูดกับทุกคนวันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถออกเสียงได้ที่เราเรียนกันมาวันนี้ไม่ต้องท้อใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นทักษะนะคะกล้ามเนื้อของการออกเสียงเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยฟังมันไปค่อยๆปรับปากปรับลิ้นอะไรของเราให้ได้ออกเสียงได้ตามเสียงที่เราได้ยินเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ practice makes perfect นะคะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: The COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
1: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand.
0: That's right. It is very hot. Where I'm from,

0: It's cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat.
1: Mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
1: So you're generous to everybody, right?
0: Of course.
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
1: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doing?
3: I'm fine.
0: Okay. Have you been practicing your English?
3: Yeah.
0: Okay. Well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
3: Spelling Audition
4: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge

0: S-E-G-E.
1: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
2: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is mirror
2: M-I-R-R-O-R
1: Your answer is correct. Good job.
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
2: I have mirror at my home.
1: That is correct. Good job.
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
3: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is speech.
3: S-P-A-K-E.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
0: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling.
1: Your word is fingers.
4: F-I-N-G-E-R-S
1: Your answer is correct. Good job.
0: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข

0: หมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
1: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
1: Yes
2: Okay, you only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is proud
1: P-R-O-U-D
2: Your answer is correct. Good job.
0: เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
3: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
3: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
3: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
1: C L A double SM-A-T-E
2: Okay, your answer is... Correct! Good job!
0: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
1: I have a lot of classmates in my class
2: Perfect sentence! Good job!
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: มอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
4: IsB-T-Y-O-U
2: Incorrect, sorry. The correct way to spell statue is S-T-A-T-U-E
0: ชื่ออะไรคะ
5: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling
2: The word is tutor
5: T-U-E-D-E-R
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T-U-T-O-R.
0: ชื่ออะไรคะ
6: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling.
2: Your word is supermarket.
6: S-U-P-E-R.M-A-R-K-E-T
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
3: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
8: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
9: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
10: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
10: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
10: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. India.
10: I-N-D-I-A-N.
2: India.
10: I-N-D-I-A.
2: Japan.
10: J-A-P-A-N.
2: China.
10: C-H-I-N-A.
2: Korea.
10: K-O-R-E-A.
2: Laos.
10: L-A-O-S.
2: Nepal.
10: Pass.
2: Brunei.
10: Pass.
2: Singapore.
10: S-I-N-G.A-P-O-R-E
2: Cambodia
10: C-A-M-B-O-D-I-A
2: Myanmar
10: M-Y-A-N-M-A
2: Myanmar
10: Pass
2: Nepal
10: Pass
2: Brunei
10: Pass
2: Myanmar
10: M-Y-A-N-M-A-R
0: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
10: คร
0: ับ หนึ่งในคำนั้นคือ
10: เนปาล
0: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
11: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
11: เอา
0: อะไรดีคะ
11: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
3: M U S I C
2: Film
3: Pass
2: Dance
3: D-A-N-C-E
2: Band
3: B-A-N-G Pass
2: Movie
3: M-O-V-I-E
2: Concert
3: C-O-N Con S
2: Concert
3: C-O-N Pass
2: Video game
3: V-I-D-E-O G-A-M-E
2: Cartoon Cartoon
3: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
3: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะ

0: แต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าฟิล์มใช่ไหมคะ
1: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F I L M
1: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
2: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be bang B A N G it sounds like bang if it's a D that's band
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
1: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationary อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Pen
1: P-E-N
2: Files
1: Pass
2: Paper
1: P-A-P-E-R
2: Glue
1: G-L-U-E
2: Eraser
1: E-R-E-A-S-E-R
2: Eraser
1: Pass
2: Pencil
1: P-E-N-C-I-L
2: Stapler
1: Pass
2: Crayon
1: Pass
2: Sharpener
1: Pass
2: Highlighter
1: Pass
2: Files
1: Pass
2: Eraser
1: E-R-A-S-E-R
2: Stapler
1: S-T-A-P-L-E-R
2: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยจะเข้าลึกๆสวยจะออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้าน
3: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now First
3: F I R S T
2: Three
3: T H R E E
2: 90
3: Huh?
2: 90
3: N I N E T Y
2: 11
3: E L E V E N
2: 16
3: S I X T Y
2: 16
3: Oh S I X T E E N
2: 20
3: T W E N T Y
2: 100
3: H U N D R E A D
2: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
2: The correct 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมาก

0: นนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะมีหลายเสียงเลยนะ
1: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็น

0: Sunny.
1: S-U-N-N-Y.
0: Humid.
1: H-U-M-I-D.
0: Summer.
1: S-U-M-M-E-R.
0: Cloudy.
1: C-L-O-U-D-Y.
0: Foggy.
1: F-O-G-G-Y.
0: Tsunami.
1: S-U-N-A-M-I.
0: Tsunami.
1: Path.
0: Tornado.
1: T-O-R-N-A-D-O.
0: Cyclone.
1: Path.
0: Hurricane.
1: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
0: Hurricane.
1: Path.
0: Tsunami.
1: S-U-M-I.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I.
2: And what's tricky about this word?
0: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
3: 33
2: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
3: 16,500บาท
2: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around
4: Good morning
3: Bye bye
5: Forgetting to take the medicineAnd inappropriate medication taking are common problem among elderly patients. So there are many drugs left in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases.Implemented in Khao Thong Sub-District, Nakhon Suan Province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research reveal, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine.Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today.

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุกคัลเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกตรงเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนโฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของ Gastronomy นะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของ Gastronomy นะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนั้นดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้ว เราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะแล้วก็กลับได้

แล้วก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดที่ชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปเชียร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทั้งร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโทรนอมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟียนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เล่าเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโทรนอมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่จะทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองของทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักอะค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะ
1: อ
0: หลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวกล่ำแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

ร็จแล้วเราก็ใช้ไอตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลกแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวคุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่นั่นเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้งสองคนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี่แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงไหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพาณิชย์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานซึ่งตอนนี้สืบต่อกันมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงยาให้กับลูกค้ามานานกว่า100ปีเลยละค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการตกแต่งกันแบบชิโนบริติชหรือว่าแบบโคโลเนียลอาณานิคมนั่นเองโดยในบ้านแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของการปรุงยาแผนโบราณยาวนานเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเล่าถึงวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือโบราณพวกนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้หงนัดวิทยากรรับเชิญของเราไว้แล้วคุณเอ๊ะภาชินียาโนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะของนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณเอ๊ะพาจินียาโนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปรุงยาไทยแบบโบราณรุ่นที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ๊ะคะวันนี้โอ้โหบุกมาถึงนี่เลยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะก็สถานที่นี้นะคะชื่อบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าเรียกกันแบบสั้นๆนะคะก็คือบ้านหมอหวาน
0: ค
1: ่ะหมอหวานก็แน่นอนคือไม่ใช่พี่นะคะคนจะสงสัยว่าแบบเป็นหมอหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆหมอหวานเป็นคุณตาทวดของพี่ค่ะท่านเป็นหมอซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะก็ปรุงยาสมุนไพรยาตำรับของไทยเนี่ยให้กับคนไข้ให้กับลูกค้านะคะโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็จะเป็นยุคที่กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในช่วงของในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็คือกระแสตะวันตกเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทค่อนข้างสูงรวมถึงการปรุงยาไทยด้วยนะคะโดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งได้มีขึ้นเนี่ยตราขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2466นะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะทำให้การแพทย์ของไทยในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนซึ่งสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยคือทำให้เข้าใจว่ายาแผนโบราณหรือหมอแผนโบราณเนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนกให้กับวงการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางส่วนก็จะเลิกอาชีพเผาตำราทิ้งหรือจะทำ
0: มีผลกระทบด้วย
1: มีผลกระทบในเชิงอาจจะเชิงจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ทำให้ถือว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยก็ค่อยๆจะเหมือนกับว่าเงียบๆลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ปรุงยาอยู่บางส่วนเป็นหมอหรืออาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่ปรุงยามา
0: น่าจะเยอะพอสมควรเลย
1: เยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยจะเลิกอาชีพแต่บางส่วนก็ยังอยากที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหมอหวานเป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่โดยการที่จะหลังจากนั้น1ปีเนี่ยก็ได้พันลงหลักปักฐานคือสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นตึกแถวนะคะอยู่ตรงแยกอุณาการถัดจากนี้ไปประมาณ2มุมตึกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาสร้างที่นี่เนี่ยซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านขายยาเป็นทั้งสถานที่ผลิตยาเป็นคลินิกนะคะแล้วก็รูปแบบของอาคารเนี่ยหวงจะสังเกตได้ว่าก็จะมีความเป็นฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาก็จะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์ในการปรุงยาทั้งยาตะวันตกนะคะมีหูฟังมีปลอดวัดไข้หรือว่าขวดยาหลายๆขวดก็จะเป็นขวดยาฝรั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มียาไทยอุปกรณ์ในการปรุงยาไทยก็มีให้เห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ชมต่อไปดังนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันชื่ออาคารเนี่ยชัดเจนมากว่าบำรุงชาติหายาไทยก็คือเหมือนกับเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานในการที่อยากจะสืบต่อการปรุงยาไทยเนี่ยให้ยังอยู่แม้ว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีกระแสความนิยมของการแพทย์แผนตะวันตกหลักเข้ามาเนี่ยก็ยังอยากที่จะปรุงยาไทยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้นะคะ
0: ก็คือยาวนานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า
1: จริงๆคือโดยตำรับยาหรือโดยหมอหวานเองเนี่ยแต่รัชกาลที่5แต่อาคารหลังนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6 1ปีหลังจากที่มีการตรากฎหมาย
0: ยังไงก็ถือว่ายาวนานมากๆค่ะอย่างนี้อยากถามว่าที่นี่มียาแบบไหนบ้างคะ
1: ค่ะในสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ที่หมอหวานยังอยู่เนี่ยก็แน่นอนคือเป็นหมอก็จะต้องปรุงยาหลากหลายมากนะคะที่จะรักษาการปวดเจ็บของคนไข้มีทั้งยาถ่ายยากวาดคอยาสตรียาเด็กยาแก้ไข้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นยาหอมนะคะ
0: เคยได้ยิน
1: ค่ะก็จะเป็นยาหอมซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมีเรียกว่าจะเป็นร้อยตำรับได
0: ้
1: ค่ะแต่ว่าโดยที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความนิยมของผู้ใช้ยานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบหลายๆตัวก็อาจจะหาไม่ได้แล้วกระบวนการปรุงยาบางตำรับซึ่งมีความประณีตพิถีพิถันเลยซับซ้อนแล้วก็

0: สืบทอดมาไม่ถึงพี่นะคะคืออาจจะด้วยเพราะรุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่2คือคุณยายคือเป็นลูกสาวของคุณทวดแล้วก็รุ่นที่3หลานสาวคือคุณป้านะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สืบทอดต่อมาตำรับยาที่ปรุงจากเกือบจะเป็นร้อยตำรับก็ลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ยังปรุงอยู่อย่างไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็จะมีเป็นยาหอมอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะคือยาหอมสุรามฤทธิ
1: ์
0: ยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างภพคือพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณหงอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าตกลงยาหอมนี่คือมันยังไงคืออาจจะอยากได้ความคำจำกัดความ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายแขนงอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือเรียกรวมๆว่ายาหอมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยคือบางส่วนคิดว่าเป็นยาดมเพราะว่าชื่อคือยาหอมก็ต้องใช้ดมอะไรเงี้ยนะคะบางส่วนก็อาจจะรู้แหละว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นยารับประทานแต่ว่าใช้สำหรับคนสูงอายุหรือคนเป็นลมเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆสำหรับผู้สูงอายุหรือคนเป็นลมเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้จำกัดความคำว่ายาหอมเนี่ยค่ะคือจะเป็นยาซึ่งปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณหลักเลยในเรื่องของการบำรุงหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมสูบฉีดไหลเวียนดีอย่างเงี้ยค่ะปรับความดันในร่างกายให้เป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แก้ไขอาการป่วยเจ็บเบื้องต้นเช่นวิงเวียนศีรษะนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียหน้ามืดจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนคือจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยจึงจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเป็นลมเท่านั้นคืออยากบอกว่าจริงๆตั้งแต่มารดาซึ่งมีตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรอยู่ในท้องนี่มันก็มียาหอมซึ่งพวกบำรุงน้ำนมให้บำรุงครรภ์คลอดออกมาก็มียาหอมซึ่งบำรุงน้ำนมทำให้เด็กมีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มียาหอมสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานวัยกลางคนหรือว่าก่อนจะสิ้นใจก็มียาหอมซึ่งเรียกว่าดูแลกันทั้งชีวิตได้เลยเคยมีโอกาสได้ทำนิทรรศการเรื่องยาหอมนะคะร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตยาหอมด้วยกันแล้วก็ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมถึง อาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยท่านก็ทำคู่มือการใช้ยาหอมไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงว่านี่จะเป็นยาแห่งชีวิตเป็นลมหายใจแห่งชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดยันสิ้นลม
1: โอ้โหถือว่าครบมากๆ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบำรุงชาติเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะพูดถึงยาหอมในแง่ของการเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วยาหอมมีคุณค่าอีกเชิงหนึ่งคือคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมถามว่ายาหอมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะสมัยอยุธยา300กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะมีต่างชาติมาทำการค้ามามีใครมีของอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนการรวมถึงวัตถุดิบสมุนไพรด้วยก็เช่นเดียวกันทำให้ก็เราก็จะมีทั้งสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแบบผสมผสานกันอยู่ในยาหอมนะคะถือกำเนิดมาได้อย่างไรก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการรับเอาอิทธิพลการดูแลสุขภาพนะคะของทางฝั่งอายุรเวทของอินเดียซึ่งมีแนวคิดว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันคือรวมๆกันหรือบางทีการที่มีสาเหตุจากจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จุดเดียวดังนั้นเนี่ยการจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รว
1: ม
0: นะคะยาหอมก็มีแนวคิดนี้ดังนั้นเนี่ยเกิดจากการที่หมอไทยในยุคนั้นก็เลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันกับยาอากับสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะของจีนของอินเดียมาแล้วก็ผสมผสานกันเกิดเป็นยาหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นยาตำรับของไทยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงซึ่งต้องใช้กันเฉพาะสำหรับเจ้านายในวังเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าวัตถุดิบหลายๆตัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะปรุงเนี่ยก็มีความมีขั้นตอนซึ่งก็ต้องมีค่าทาสบริการในการที่จะมาช่วยปรุงช่วยทำให้เสร็จออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายาหอมเพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สามัญชนจริงๆเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทรงปรารถนาที่จะให้ยาดีๆตำรับที่ยาที่ใช้กันอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเผยแพร่ออกสู่ ราษฎรสู่สามัญชน

0: ก็ส่งให้จัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ยาดีๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีได้ยาหอมก็จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงยุครัชกาลที่5ไม่เพียงเป็นยาแค่รักษาการปวดเจ็บแล้วก็เป็นยาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่คนนิยมที่จะให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความสดชื่นก็ไปไหนมาไหนก็เอายาหอม
1: เป็นของขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้อยากเจาะลึกถึงชื่อยาหอมของแต่ละชนิดบ้างว่ามีแตกต่างกันยังไงเห็นพี่เอพูดมาหลายชื่อเหมือนก
0: ันค่ะก็ทั้ง4ตำรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นยาหอมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันก็ต้องบอกเลยบอกว่าชื่อนี่ก็เป็นชื่อที่ตั้งมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยชื่อก็จะเป็นไปในทางที่อย่างเช่นสุรามฤทธิ์ก็จะบอกว่าเป็นฤทธิ์ของเทวดาสว่างภพชื่อมันก็ชัดเจนว่ารับประทานแล้วสว่างอินทราโอสถยาของพระอินทร์อะไรเงี้ยนะคะหรือประจักษ์ก็ทานแล้วก็แบบกระจ่างแล้วก็ทานกระจ่างเลยเลยประมาณนั้นความแตกต่างของยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสรรพคุณโดยรวมของยาหอมเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการบำรุงหัวใจบำรุงลมนะคะคำว่าบำรุงลมเนี่ยจริงๆในทางหลักของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเยอะมากนะคะร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟลมก็เป็น1ในธาตุทั้ง4ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวคือถ้าไม่มีธาตุลมเนี่ยถามว่าธาตุน้ำอย่างเลือดเนี่ยมันจะถูกไปด้วยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมมันก็ทำให้เกิดลมมากก็จะไฟมันก็จะทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคือลมก็จะมีธาตุลมเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากยาหอมก็มุ่งเน้นในการดูแลธาตุลมให้เป็นปกติทีนี้ด้วยความที่ยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายสิบชนิดนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อย่างของที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันเช่นหญ้าฝรั่งนะคะเช่นชมดเช็ดนะคะหรือว่าพิมเสนเกล็ดเงี้ยค่ะคือก็จะเป็นหรือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจก็อย่างเช่นเกสรต่างๆแต่ว่ามันก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรับทำให้สรรพคุณรวมเนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมุ่งเน้นอาการที่แตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ตอนที่พี่กลับเข้ามาสานต่อกิจการเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของยาหอมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมทำให้คนในยุคนี้เนี่ยซึ่งต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าฉันจะใช้เมื่อไหร่มันช่วยรักษาสุขภาพยังไงฉันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจยาแต่ละตำรับว่าตัวเนี้ยบำรุงหัวใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเด่นในเรื่องของการแก้พิมเวียนหน้ามืดตัวนี้บำรุงหัวใจก็จริงแต่จะเด่นในเรื่องของพวกแก้ท้องอืดจุกเสียดลมในท้องด้วยบางตัวก็จะเด่นในเรื่องของการแก้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือบางตัวก็จะเน้นบำรุงหัวใจเลยถ้าสมมติมีอาการที่เฉียบพลันหรืออะไรอย่างนี้ต้องใช้ตัวนี้อะไรอย่าง
1: เงี้ยก็คือมุ่งเน้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
0: ๆคือเรียกว่าเราไม่ได้มีการปรับตำรับยาค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะดึงสรรพคุณที่เด่นของแต่ละตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งตรงกับอาการที่เป็นได้ใกล้เคียงที่สุด
1: ค่ะเห็นว่ามีนอกจากยาหอมก็มียาแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะจริงๆตำรับยาที่ปรุงมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังปรุงอยู่ก็คือยาหอมแต่ตำรับอื่นๆที่เราเคยปรุงไว้แล้วไม่ได้ปรุงแล้วอย่างเหตุผลที่บอกไปเนี่ยในอนาคตเราก็อยากจะนำกลับขึ้นมาทำอีกแต่ที่ปัจจุบันเราได้พัฒนาอันนี้สามารถใช้คำว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคที่พี่กลับเข้ามาก็คือลูกอมชื่นจิตนะคะอันนี้เนี่ยคือเกิดจากเจตนารมณ์ในการที่เราทราบดีแล้วว่ายาหอมเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีนะคะแล้วก็ชื่อว่ายาไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ยาหอมเป็นยาว่างคำว่าเป็นยาว่างหมายความว่าไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่ต้องมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องการยาแต่ฉันว่างๆแล้วฉันอยากรู้สึกสดชื่น
1: ต้อง
0: การให้ยาว่างก็ใช้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทัศนคติหรือการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมองว่ายาหอมเนี่ยคือเป็นยาดังนั้นถ้าชื่อว่ายาไม่เจ็บป่วย
1: ยาเพื่อแก้อาการ
0: ไม่เป็นลมไม่แก่ไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะอันที่สองด้วยความที่รสชาติของชื่อก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนคือก็จะต้องมีรสชาติที่ขม แม้ว่าบางรายจะรู้สึกว่าขมทานได้แต่บางรายหลายรายเชื่อว่าก็ยากอยู่กับการที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามปรับรูปแบบของยาหอมซึ่งมีสรรพคุณที่แสนจะดีนะคะให้สามารถใช้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ช่วยหาที่ปรึกษาซึ่งช่วยการพัฒนาสูตรตำรับโดยนำยาหอมประจักษ์นะคะคือตำรับของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตำรับที่แก้ท้องอืดจุกเสียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือเทคโนโลยี encapsulation เคลือบโมเลกุลความขมของผงยาหอมเอาไว้บางส่วนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเป็นลูกอมหลังอาหารเพราะมีสรรพคุณที่จะช่วยย่อยแก้ท้องอืดจุกเสียดช่วยขับลมซึ่งก็กลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงยาหอมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะคือถ้าสนใจจะชิมเลยเนี่ยก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวชิมเลยก็ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหอมซึ่ง อย่างที่บอกว่าเราก็ใช้ยาหอมตำรับที่มีสรรพคุณแก้ท้องอืดอาหารที่เห็นรูปดำ
1: ก็จะเป็น
0: ราชเลวค่ะ
1: ก็ไม่ขมนะคะ
0: ค่ะมันอาจจะมีความขมเหลืออยู่บ้างคือทิ้งไว้เพื่อให้พอรู้ว่าโอเคอันนี้คือยาหอมนะคือมาจากยาหอมอะไรเงี้ยทั้งรสชาติหรือว่ากลิ่นนะคะคาแรคเตอร์ของยาหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเนี่ยยังอยู่ครบ
1: แต่เราจะรู้สึกเย็นๆ
0: ใช่ใช่ก็คือมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อลมหายใจยาหอมให้ปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยใช้อยู่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีลูกอมชื่นจิตเพื่อช่วยในการตอบสนองเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการดำรงชีวิตด้วยค่ะ
1: เห็นว่าที่เด่นๆอีกก็มียาดมด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะยาดมนี่ก็เกิดจากการที่ว่าจริงๆสมัยก่อนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เราก็หลายๆคนที่มาใช้ยาหอมหมอหวานก็รู้สึกว่าสมุนไพรก็มีกลิ่นหอมดีใช้ปรุงยาหอมทำไมไม่เอากลิ่นมาทำเป็นยาดมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยปรุงเป็นยาดมขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นน้ำปรุงอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวว่าโอเคถ้ากลิ่นน้ำปรุงมันก็หอมดีถ้ามาใช้เป็นยาดมได้เนี่ยก็มันก็มันก็จะน่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบแนวนี้
1: อ๋อมีเป็นกลิ่นน้ำปรุงกับ
0: กลิ่นยาหอมค่ะ
1: คือมี2แบบด้วย
0: มี2กลิ่นค่ะ
1: ค่ะอันนี้สรรพคุณจะใช้เพื่ออะไรคะ
0: ก็คือเป็นเหมือนยาดมทั่วไปนะคะ
1: ที่เพื่อความสดชื่น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะนำเสนออีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันทาเส้นน้ำมันทาเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรตำรับเก่าแก่ของทางร้านนะคะแต่เกิดจากการที่ในครอบครัวเราเนี่ยมีเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ลองนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูแล้วก็พอลองใช้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแบ่งให้คนในครอบครัวให้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยนำมาคือหลังๆก็เริ่มจะทำแจกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายซึ่งความพิเศษของน้ำมันทาเส้นของตำรับที่เราทำเนี่ยคือเราใช้กะทิเป็นตัวเป็นน้ำมันที่สกัดเอาสารสำคัญของตัวยาสมุนไพรซึ่งมีอยู่เกือบ10ชนิดเนี่ยค่ะออกมาแล้วเราใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยเกือบจะ10ชั่วโมงทำให้ยาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อย
1: ก็
0: ช่วยแก้อาการได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะพูดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงอยากจะให้พี่เอสาธิตให้ทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ยินดีเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นทำอะไร
0: อันนี้เตรียมเป็นยาหอมสุรามาริดนะคะเป็น1ใน4ตำรับนะคะตำรับนี้จะมีสรรพคุณที่เด่นเรื่องการบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการใจสั่นเป็นลมเฉียบพลันและแม้ว่าไม่มีอาการดังที่กล่าวมานี
1: ้ก็
0: สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรามีการปรุงยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมุนไพรกว่า 4-50 ชนิดก็จะอยู่ในก
1: ้
0: อน
1: เด่นๆคือมีตัวอะไรบ้างคะ
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีพวกหญ้าฝรั่งชมดเช็ดชมดเชียงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมีอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระสายยาคือใช้ร่วมกับยาทุกตำรับเพื่ จะทำให้สรรพคุณของยาเนี่ยมีฤทธิ์แล่นเร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำเปลวนะ
1: ทองคำเปลวใช้ด้วย
0: ใช้ด้วยหลายๆคนจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะทองเป็นยาด้วยเหรอต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งมาจากพืช ก็ถือเป็นสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากธาตุอย่างทองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากธาตุแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยายุวัฒน
1: ะ
0: การที่ใช้ยาหอมใช้ทองติดลงไปในยาหอมเนี่ยไม่ใช่เพื่อติดเพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อสรรพคุณนะคะ
1: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่

0: เอาปริมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
1: คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยปั้นเป็นเม็ดกลมบล็อกพิมพ์ที่หนูเห็นจริงๆก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะคือจะมีรูปหัวใจรูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะคือเพื่อที่จะให้ช่วยในการจำแนกของยาแต่ละตำรับด้วยนะคะ
0: อันนี้คือเบสิกคือเป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้อง
1: ค่ะ
0: เราก็จะ
1: ปั้นเป็นเม็ดกลม
0: อ๋อเอามาปั้นอีกทีนึง
1: ปั้นเป็นเม็ดกลมสำหรับสุรามฤทธิ์ตำรับอื่นๆไม่ต้องค่ะสุรามฤทธิ์จะมีความพิเศษโดดเด่นอยู่ว่า
0: เป็นเม็ดกลม
1: เป็นเม็ดกลมแล้วก็หุ้มทองทั้งเม็ด
0: อยากเห็นตอนหุ้มทองจังเลยว่าต้องทำยังไงเพราะว่าทองมันจะมาเป็นแผ่นใช
1: ่
0: ไหม
1: ค่ะแล้วก็มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าทองเนี่ยบางมากแล้วก็เบามาก
0: บางทีอาจจะแตก
1: ละเอียดมากค่ะ
0: กลมเท่ากันมากเลย
1: วันนี้ตื่นเต้นกล้องนิดหน่อยธรรมดากลมกว่านี
0: ้หรอคะถ้าหนูทำคงแบบไม่เท่ากัน
1: ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูสัก 2-3 เม็ดนะคะทองเนี่ยใน1แผ่นเราจะใช้กับยาประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบ่งได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือพับแล้วก็
1: แบ่งเป็น3แล้วก็สังเกตว่าเราใช้นิ้วนางในการ
0: ที่มุมเหรอคะ
1: ค่ะใช้นิ้วนางในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเม็ดยาเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักมือเบาที่สุด
0: นะคะอ๋อก็หมุนไปไล่ตามนั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก
0: ็คลึง
1: ให้หาคลึงให้เข้าให้เรียบเรียบ
0: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเม็ดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะต้องไปอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบรรจุค่ะ
0: โอ
1: ้
0: โหอ
1: ่
0: ะเดี๋ยวทำต่ออีกหนึ่งเม็ดคือโอ้โหต้องใช้ความประณีตแต่ละเม็ดกว่าจะได้นี่ยากเลยค่ะนี่อ๋อถ้าใส่ไม่ครบเราก็ต้อง
1: ก็พยายามค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้สวยก็ให้มันครบทั้งเม็ด
0: แล้วค่ะเราได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้รู้สรรพคุณของยาต่างๆรวมไปถึงได้เห็นวิธีทำแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอยากจะให้พี่เอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยใครที่สนใจอยากจะมาซื้อยาที่นี่หรือว่ามาสอบถามข้อมูลต่างๆปรึกษาพี่เอได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็เรียกว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่แวะมาทำธุระนะคะมาไหว้พระหรือว่ามาซื้อสังฆภัณฑ์แถวเสาชิงช้านะคะถนนบำรุงเมืองก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมที่บ้านหมอหวานได้นะคะเราก็จะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะไปหาเราเจอได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังพญาไทนะคะในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎพระราชนิเวศมฤคทัยวันนะคะที่หัวหินแล้วก็มีที่สถานปฏิบัติธรรมเช่นยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ที่อีก2ที่ก็จะมีเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วก็นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วก็ตึกถาวรวัตถุอันนี้ก็จะอยู่ในรอบเกาะรัตนโกสินทร์
0: ค่ะก็ถือว่าหาได้หลายที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ใครที่สะดวกแถวไหนก็ไป
1: ใช่ค่ะหรือสุดท้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์นะคะทั้ง4สาขามีที่รางน้ำนะคะที่ศิวารีบางนาแล้วก็ในที่สุวรรณภูมินะคะ
0: ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน
1: ก็ถือว่าเป็นของฝากจากเมืองไทยได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะคะบำรุงชาติศาสนายาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณทางรายการเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเราทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะมาเข้าสู่วันที่2นะคะของรายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะเมื่อวานออกกำลังกายไปกับวาวและน้องสตางค์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาออกกำลังกายกันต่อค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะวันนี้โปรแกรมออกกำลังกายจะไม่ซ้ำกับเมื่อวานเมื่อวานเราจะเป็นเรื่องของ Upper Body ไปแล้วแต่วันนี้นะคะจะเป็นส่วนของ Lower Body Lower Body เนี่ยก็คือช่วงเขาตัดกันที่ช่วงเอวน้องสตางค์อะไรที่อยู่ด้านล่างเอวไปเนี่ยเขาเรียกว่า Lower Body หมดเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมัดหลักๆนะคะจะมีตั้งแต่กล้ามเนื้อขาด้านหน้ากล้ามเนื้อขาด้านหลังสะโพกของเรานะพวกนี้จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆข้อดีของlower body ก็คือเวลาออกไปแล้วเนี่ยเราเบิร์นแคลอรี่เยอะแหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่อยากจะกระชับหุ่นใครที่อยากจะเบิร์นแคลอรี่เยอะๆเพื่อจะลดไขมันค่ะห้ามพลาดวันนี้เลยค่ะและโปรแกรมของเราในวันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างเริ่มจากท่าแรกนะคะคือท่าสควอทสควอทเนี่ยเหมือนเป็นท่าแบบมาสเตอร์ที่สุดของการออกกำลังกายเลยนะคะใครๆก็ต้องฝึกเริ่มจากท่าสควอทก่อนเริ่มจากการยืนนะคะความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะ
1: ค่ะ
0: ขยับดัมเบลนิดนึงนะคะจะได้เห็นกันชัดนะคะความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะคะเราเปิดปลายเท้าออกด้านข้างเล็กน้อยเนี่ยต้นเท้าเนี่ยให้ดูว่าอยู่ที่ประมาณเท่าช่วงเอวของเราประมาณนั้นนะคะเอามือประสานกันไว้ที่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะจินตนาการว่าเรามีเก้าอี้อยู่ข้างหลังเราจะค่อยๆหย่อนสะโพกเหมือนจะนั่งเก้าอี้ดันสะโพกไปข้างหลังเกรงท้องไว้ยืดลำตัวไว้และกลับขึ้นมาถ้ามองจากด้านข้างนะถ้ามองจากด้านข้างนะคะเราจะค่อยๆดันสะโพกไปข้างหลังต้องสังเกตว่าลำตัวของวาวนะจะเป็นเส้นตรงนะเดี๋ยวตังจะต้องเกรงท้องยืดหน้าอกให้พี่นะคะแล้วก็ดันตัวกลับขึ้นมาอ่ะในลองทำให้พี่ดูหน่อยสัก3ทีค่ะ
1: โอเคค่ะถูกไหมคะ
0: อ่ะใช่แล้วก็ดันตัวเองขึ้น
1: โอเค
0: เดี๋ยวก้นนะอ่ะลองย่อใหม่ค่ะตอนที่ย่อนะสวยงามมากเลยเราจะเปิดเข่าไว้แบบนี้นะคะเหมือนที่ฟังทำเลยนะคะเกรงท้องก็ดันตัวเองขึ้นเก็บก้นมาดันหน้ายืดหน้าอกขึ้นถูกต้องเลยค่ะตอนที่ทำอย่าลืมนะเปิดเข่าเอาไว้นะคะแล้วก็จะต้องเกรงท้องเกรงสะโพก

0: ยกตัวเองขึ้นเป็นเส้นตรงนะพยายามไม่พับตัวเองลงนะคะเราจะทำสควอทเนี่ยด้วยกัน10ทีใครที่ว่าง่ายใครที่ว่าง่ายวันนี้มีอุปกรณ์ยิ้มใส่พี่เลยใครที่ว่าง่ายอ่ะสตางค์หยิบขวดน้ำขึ้นมาสตางค์สามารถที่จะถือเอาไว้เอามือประกบกันไว้แบบนี้ก็ได้อ่ะหรือถ้าใครมีดัมเบลนะคะเราจะจับฐานดัมเบลเอาไว้แบบนี้นะเราก็จะย่อเป็นสควอทนะคะแล้วก็ดันตัวเองขึ้นหรือถ้าสตางค์ว่าง่ายอีกสตางค์ใช้2อันหยิบขึ้นมา2อัน
1: จริงๆไม่ง่ายแต่ท่าแรก
0: เผื่อไงเผื
1: ่อโอเคได้ได
0: ้มันง่ายเกินไป
1: ได้ค่ะสองอัน
0: โอเคอยู่อย่างนี้หันฝ่ามือเข้าหากันนะคะแล้วทำสควอทท่านี้ได้โอเคโอเคอันนี้เป็นตัวเลือกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะว่าใครสามารถทำตามท่าไหนก็ได้เลยนะคะนั่นคือท่าแรกค่ะท่าต่อมาท่าที่2คือท่าเดดลิฟต์เดดลิฟต์เนี่ยเราจะขาแคบและปลายเท้าตรงมือนะเดี๋ยวเอามือเปล่าก่อนนะคะมือวางไว้ที่หน้าขานะคะยืดหน้าอกไว้เราจะออกแรงดันสะโพกไปข้างหลังแล้วพับตัวด้านหน้ามันจะต่างกับสควอทนะอย่างสควอทเมื่อกี้เราจะย่อสะโพกลงต่ำเลยแต่เดดลิฟต์เนี่ยเราจะดันสะโพกไปข้างหลังแบบนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะตัวจะเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเลยหลังของเราเนี่ยแทบจะขนานพื้นเลยเนาะตัวเป็นสามเหลี่ยมเราจะไม่หลังค่อมนะหมุนหน้าอกขึ้นกดหัวไหล่ไว้อ่ะเกรงท้องและขีบตัวกลับขึ้นมาแล้วอ่ะขออีก2ทีเดี๋ยวพี่วาดูให้ดันสะโพกไปข้างหลังเหยียดเข่าขึ้นนิดนึงก้มตัวลงอีกนิดนึงประมาณนี้แล้วกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งดันสะโพกสูงๆเอาไว้ดันสะโพกสูงๆงอเข่านิดเดียวโอเคแล้วกลับขึ้นมานี่คือท่าในตระกูลฮิปฮินช์นะการดันสะโพกไปข้างหลังถ้าเราถือน้ำหนักมันก็จะกลายเป็นท่าเดดลิฟต์นะคะเดี๋ยวลองถือน้ำหนักดูวิธีการถือน้ำหนักนะเป็นขวดน้ำก็ได้นะคะหรือจะเป็นดัมเบลก็ได้นะเราคว่ำมือลงวางไว้ที่หน้าขาแบบนี้นะคะปลายเท้าตรงแล้วนะยืดหน้าอกขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะดันสะโพกไปข้างหลังแบบหลังตรงๆนะยืดหน้าอกไว้แล้วกลับขึ้นมาเก็บก้นยืดหน้าอกไว้ตลอดที่ว่างนั่นแหละเกรงท้องเอาไว้ดันสะโพกไปข้างหลังกลับขึ้นมาเก็บก้นยืนเอาไว้โอเคค่อยๆแบบนี้นะคะ10ทีเช่นเดียวกันอันนี้คือท่าที่2ของเรานะคะท่าที่3ของเราจะลงไปอยู่ที่แมทแล้วเดี๋ยวเราจะทำท่าบริดจ์นะคะเทค่ะอาม่าทำท่าบริดจ์นะนอนหงายชันเข่าค่ะตางนอนหงายชันเข่าเลยแบบนี้เลย
1: เข่า
0: โอเคเปิดเข่านะคะความกว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกเนาะปลายเท้าเราตรงไปด้านหน้านะคะโอเคเดี๋ยวสตางจะวางมือไว้ข้างลำตัวนะแล้วพอพร้อมแล้วนะคะพี่วางทำให้ดูก่อนนะเราจะเกรงท้องดันสะโพกยกขึ้นดันจากต้นเท้าเราจะรู้สึกเกรงกล้ามเนื้อขาด้านหลังเกรงก้นนะแล้วเราก็ปล่อยตัวลงลองทำพี่วางดูนิดนึงค่ะมาดันสะโพกขึ้นเกรงท้องดีมากเลยค่ะแล้วปล่อยตัวลงเวลาที่ออกแรงดันออกแรงดันต้นเท้าเนาะเพราะฉะนั้นทางบ้านนะคะใครที่เท้าอยู่ไกลเกินไปขยับขึ้นมาใกล้ก้นอีกนิดนึงมันจะได้มีแรงถีบนะอ่ะมาพอสัก3ทีค่ะเกรงท้องดันสะโพกยกขึ้นเกรงก้นนะคะเปิดเข่าไว้เป็นแนวเดียวกับปลายเท้าได้เลยแล้วก็วางสะโพกลงหายใจเข้าหายใจออกดันตัวขึ้นเกรงก้นตอนที่ดันขึ้นสูงสุดนะคะพยายามเกรงสะโพกไว้เหมือนขมิบก้นเข้าหากันเยอะๆนะคะแล้วก็วางลงโอเคประมาณนี้นะคะนี่คือท่าปิดจะทำกัน10ทีนะและท่าที่4ของเราในวันนี้นะคะจะเป็นท่าไซด์แพลงนะไซด์แพลงเดี๋ยวพี่วาทำให้ดูก่อน
1: ค่ะ
0: เราจะเอาข้อศอกวางไว้อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะคะประกบเข่าเอาไว้ประกบข้อเท้าไว้วันนี้จะสองเป็นฮาฟไซด์แพลงแบบง่ายๆก่อนนะคะพอเราจัดทุกอย่างให้อยู่ในโพซิชันนี้แล้วนะเราจะออกแรงนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวเองขึ้นโดยที่ให้เรากดข้อศอกก็กดเข่าอันนี้เป็นฐานเอาไว้แล้วเรายกสะโพกขึ้นตึ๊บ
1: โอเค
0: เกรงท้องค้างเอาไว้ไหวไหม
1: ได้อยู่ค่ะ
0: โอเคสักประมาณ10วิ15วิเนาะแล้วเราก็จะเอาลงตอนที่ทำท่านี้นะคะสิ่งที่ต้องรู้สึกก็คือ1สะบักของเราด้านหลังเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามีแรงดันนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อตรงนี้ที่เราพยุงตัวไว้รวมถึงสะโพกด้านข้างที่ต้องรู้สึกด้วยเนาะประมาณนี้เราก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ท่านะคะ4ท่านี้ทำวนกันไปพอครบ4ท่าแล้วเราจะพักกันแป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวก็จะทำใหม่ทั้งหมด3เซตในวันนี้นะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมลุยไหม
2: พร้อมค่ะ
0: ลุยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันท่าแรกของการวอร์มอัพนะคะจะเหมือนสควอทแต่เราจะทำลงแค่ครึ่งเดียวเราจะทำเป็นฮาล์ฟสควอทนะ ฮับสควอตคือแบบนี้นะคะมือประสานไว้ที่ด้านหน้ายืนปลายเท้าเปิดด้านข้างเล็กน้อยนะคะแล้วเราย่อตัวลงแค่นิดเดียวเปิดเข่าออกแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาปะย่อตัวลงแล้วก็ดันขึ้นมาฟ้องแล้วพี่ว่าขอ10ทีนะคะเกรงท้องเอาไว้จากด้านข้างนะตัวต้องเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็กลับขึ้นมา3ยืดหน้าอกไว้ตัวตรง4ทางบ้านทำไปพร้อมด้วยกันเลยนะคะ5เกรงท้องไว้6ยืดตัวไว้ตลอด7เปิดเข่าไว้ลงนิดเดียวยังไม่ต้องถึงกับเป็นสควอท8เปิดตัวไว
1: ้9
0: อีกทีหนึ่ง10โอเคต่อมาขาแคบนะปลายเท้าตรงปลายเท้าตรงมือวางไว้ที่หน้าขานะคะหมุนหัวไหล่ไปข้างหลังนิดนึงยืดหน้าอกเกรงท้องไว้เกรงท้องแบบแพ้งเอาไว้โอเคเราจะดันสะโพกไปข้างหลังคือท่าฮิปพินช์ที่เมื่อกี้เราซ้อมกันพอเข่าเล็กน้อยเปิดเข่าออกให้มีความกว้างเท่ากับปลายเท้านะดันสะโพกกลับขึ้นมา1ค่อยๆดันใครที่หลังโก่งอยู่นะคะที่บ้านนะพยายามให้หลังเหยียดออกเป็นเส้นตรงแบบวาวนะคะ
1: 3
0: ยืดหน้าอกเอาไว้สังเกตหน้าอกว่ายืดเอาไว
1: ้4
0: พยายามให้หลังเราเหยียดออกใครที่ตึงท่านี้มากงอเข่าช่วยได้เล็กน้อยนะแต่มันจะไม่เหมือนกับงอเยอะเหมือนสควอทนะคะเราใช้การดันสะโพกไป
1: 7
0: อีก3ทีสตังมาดันสะโพกไป8ดีมากค่ะอีกทีหนึ่งหมาล้มตำๆเลยแต่รู้สึกตึงๆที่ขาด้านหลังนิดนึงเนาะอ่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทำเหมือนท่ากราวสวีปนะคือเราจะเปล่งปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะงอเข่าข้างหนึ่งทีละไล่เหมือนจะกวาดพื้นแล้วก็ยืดขึ้นปะห้าทีตึงไหมตึงไหม
1: ตึงตั้งแขก
0: สามอีกสองทีค่ะสี่อีกสักทีหนึ่งท่านี้ใครจะตึงแบบหลังล่างกับช่วงแฮมสตริงนะคะกล้ามเนื้อขาด้านหลังช่วยได้นะงอขาไว้อีกข้างหนึ่งขาตรงแล้วดันปลายเท้าเข้าหาตัวเองค่ะปล่อย10 5ที5ทีเท่าที
1: ่1
0: 2 3อีก2ที4เหมือนกวาดพื้นอีกทีนึง5โอเคค่ะนั่นก็คือการวอร์มอัพของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการออกกำลังกายจริงจังของวันนี้กันเลยพร้อมลุยนะพร้อมเลยค่ะไปเลยกันเลยค่ะท่าแรกนะคะท่าสควอทนะ
1: okay.
0: จะใช้อุปกรณ์ไหมหรือจะเอาตัวเปล่าก่อนรอบแรก
1: ตัวเปล่า
0: ตัวเปล่าก่อนนะเดี๋ยวรอบแรกใครอยากจะลุยไปด้วยกันกับวาวนะเดี๋ยววาวใช้ดัมเบลนะคะจับเป็นท่าก๊อปเปิลหรือไม่งั้นประสานมือไว้แบบตังได้เลยนะคะเอานะเริ่มกันนะคะขากว้างกว่านี้พี่นิดนึงโอเคเก่งท้องยืดอกไว้สควอทกัน10ทีนะคะ1 2 3ลุยกันค่ะมาย่อลงตัวตังนับพี่ด้วยนะตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายามเปิดเข่าเอาไว้และลำตัวตั้งตรงเอาไว้เหมือนเราจินตนาการว่าเราจะนั่งที่เก้าอี้ที่อยู่ข้างหลังเก้าอี้อยู่ข้างหลังพยายามไม่พับตัวนะ
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวปังเปิดตัวพี่นิดนึง
1: แป
0: ดนิดเดียวนิดเดียวเก่งเข้าไว
1: ้เก้า
0: อีกทีหนึ่งดันตัวขึ้นมาค่ะ
1: สิบ
0: สิบโอเคทีนี้หยิบขวดน้ำขึ้นมาหรือใครมีดัมเบลนะคะเอาเบาๆก่อนได้นะจับไว้หันฝ่ามือเข้าหาเท้าปลายเท้าตรงไว้นะคะเราจะทำ10ทีนะคะเดดลิฟต์นะพร้อมนะ1 2 3ป้ายพับตัวลงดันตัวเองขึ้นท่านี้นะคะเราจะใช้การงอเข่าแค่นิดเดียวให้มันได้ใช้กล้ามเนื้อขาด้านหลังตอนที่พับตัวลงพยายามให้หลังตรงเอาไว้และพยายามเหมือนเราจะเอาหน้าอกเป็นอย่างแรกที่ลงไปที่พื้นนะยืดหน้าอกเอาไว้ท่าแล้วนะครึ่งทางแล้วทุกคนนะใครมีดัมเบลหนักกว่า3โลก็ใช้ได้นะคะท่านี้แล้วแต่เลยอีก2ทีมาค่ะก้าวดันสะโพกไปข้างหลังทีบตัวกลับขึ้นมา
1: 10
0: โอเควางอุปกรณ์ลงลงมาอยู่ที่พื้นทำท่าบริดค่ะที่เรานอนหงายชันเข่านะคะโอเคเซตอัพท่านะคะทวนกันอีกทีนึงนะคะความกว้างของช่วงเท้าเนี่ยประมาณช่วงสะโพกเราเลยปลายเท้าตรงไปข้างหน้ามือวางไว้สบายสบายข้างลำตัวนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะดันสะโพกขึ้น10ทีนะ1 2 3ปลายสร้างลุย1 2ออกแรงดันจากสะโพกขึ้นมา
1: 3
0: ต้นเท้าเราถีบขึ้นมาสูงๆและสควีซก้นเข้าหากันนะคะเหมือนทำให้ก้นแน่นที่สุดมาเก่งท้องไว
1: ้6
0: 6แล้วอีก4ทีถีบขึ้นมา
2: 7
0: ท่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อก้นเรานะ8อีก2ขีดเกร็ง

0: ันขึ้น9และอีกที1เกรงท้องดันขึ้น10โอเคเยี่ยมมากค่ะตะแคงข้างกันตะแคงข้างกันไซส์แผ่นนะตั้งเอาเข่าวางไว้งอขาไว้นะทางบ้านนะคะจัดให้ข้อศอกกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเกรงท้องนะแล้วออกแรงยกตัวเองขึ้นนะพร้อมนะคะทุกคนไปพร้อมกันนะ15วินาที1 2 3ไป15 14 13 12 11 10เกรงไว้นะคะเกรงท้องไว้เกรงท้องไว
1: ้8
0: 7
1: 6
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: โอเค
0: ค่ะสลับข้างสลับข้าง
1: โอเคค่ะ
0: ด้านไหนดีด้านนี้นะ
1: โอเคค่ะ
0: จะได้เห็นด้านหลังนะคะเอามาเอาให้ข้อศอกกับหัวไหล่ในแนวเดียวกันนะคะเข่าตรงกันแล้วเกรงท้องนะจะยกตัวนะ1 2 3ไป15
1: 14
0: 13
1: 12
0: 11
1: 10
0: 9
1: 8
0: 7
1: 6
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเอาล่ะพักกันแป๊บนึง4ท่าจบไปแล้วทำกันทั้งหมด3เซตนะคะเดี๋ยวพักซิปน้ำอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนผ่านไปแล้วเซตแรกค่ะฟังเป็นไงบ้าง
2: ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เลยค่ะถ้าเมื่อกี้ยากมากแต่ว่าก็พยุงตัวเองอยู
0: ่โอ้เก่งมากเลยค่ะทางบ้านเหมือนกันนะคะมันอาจจะดูยากนะแต่ว่าข้อสำคัญคือเราต้องเริ่มก่อนเดี๋ยวเริ่มไปพร้อมด้วยกันกับวากับซังนะคะมาเรามาลุยเซตที่2กันอ่ะอุปกรณ์ใครจะใช้อุปกรณ์นะคะหยิบดัมเบลหยิบขวดน้ำมาหรือจะตัวเปล่าก็ได้นะซังเอาไงดี
2: เ
0: ปิดน้ำขวดเดียวก็ได้อ่ะจับเอาไว้นะคะมาใครทำแบบวาวถือดัมเบลไว้แบบนี้นะคะสควอทไปพร้อมกัน10ทีนะ1 2 3ลุยค่ะและดันตัวเองขึ้นซังนับไปพี่นะตอนที่ทำท่าสควอทนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะเราจะต้องเปิดเข่าเอาไว้แบบนี้เพราะบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเราจะหุบเข่าขึ้นนะพยายามงอเข่าไว้อ่ะต่อได้เลยต่อได้เลยเปิดเข่าไว้นะคะแล้วก็ยืดตัวเอง
2: เจ็ด
0: เกรงท้องเปิดตัวไว
2: ้แปด
0: ดันสะโพกไปข้างหลังขึ้นมา
2: เก้า
0: อีกทีหนึ่ง
2: สิบ
0: โอเคจับดัมเบลขึ้นมาค่ะใครใช้ขวดน้ำหยิบขวดน้ำขึ้นมาเลยมือวางไว้ที่ด้านหน้าเลยค่ะปลายเท้าตรงนะขาแคบพี่วาวนิดหนึ่งโอเคยืดลำตัวขึ้นยืดหน้าอกขึ้นเร่งท้องพร้อมนะ1 2 3ลุยค่ะ10ขีดดันสะโพกไปข้างหลังดันตัวเองกลับขึ้นมา2ใครที่แข็งแรงแล้วสามารถเพิ่มน้ำหนักได้นะคะจากใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะใช้ขวดน้ำเบาๆก่อนได้หรือแม้แต่ตัวเปล่ายังได้เลยก้มตำดันสะโพกไว้เท่าไหร่แล้ว
2: 8
0: อีก2ทีทุกคนมา
2: 9
0: อีกทีเดียวโอเคเก่งมากเก่งมากนอนหงายเลยค่ะนอนหงายชันเข่ากันค่ะตังโหวันนี้ก้นเยอะเหมือนกันนะใครอยากปั้นก้นสวยๆปั้นสะโพกสวยๆนะคะมาพร้อมกันนะเปิดเข่าให้พี่ว่าวเปิดเข่าให้พี่ว่าว
2: โอเคค่ะ
0: พร้อมนะคะ1 2 3ปลายดันสะโพกขึ้น1เกรงท้องไว
1: ้
0: 2ตอนที่ดันท่านี้นะคะให้ทุกคนนะพยายามจับความรู้สึกว่าเราถีบตัวจากก้นสองข้างเนี่ยเท่าๆกันถีบจากต้นเท้าเกรงก้นพยายามดันขึ้นให้สูงเกรงท้องนะ
1: แปด
0: อีกสองทีเท่านั้นค่ะ
1: เก้า
0: อีกทีหนึ่งตั้ง
1: ซึบ
0: เก่งมากค่ะโหต้องชมสตังเยอะๆเลยวันนี้เก่งมากเลยวันที่สองนี่แบบจัดเต็มกันอยู่อ่ะมาไซส์แพงค่ะทุกคนไซส์แพงประกบเข่าไว้ประกบเท้าไว้นะคะจัดให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะพร้อมแล้วเราจะยกสะโพกกัน1 2 3ป่ายยกเกร็ง15
1: 14
0: 13
1: 12
0: 11
1: 10
0: 9นิดเดียวนิดเดียว
2: 8 7
0: โฮลไว้ก่อน
2: 6
0: 5
1: 4
0: 3วิสุดท้ายมา
2: 3 2 1
0: เยี่ยมมากค่ะเอามาอีกด้านหนึ่งมาพลิกมาทีนะตังพร้อมนะคะทุกคน1 2 3เกรงท้องยกตัวไว้ปัด15 14
1: 13
0: 12
1: 11
0: 10
1: 9
0: 8
1: 7

0: 4 3 2 1
1: โอเค
0: สุดยอด
1: สี่เท่าหนลุ้นมากเลยพักกันก่อนแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเหลืออีกเซตหนึ่งเก่งมากเก่งมาก
0: แขนสั่นแล้ว15 15 14
1: อีกเซตเดียวอีกเซตเดียวให้พักสักนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งถ้าเดดลิฟต์เนี่ยจริงๆเขายกกันได้เท่าน้ำหนักตัวเลยนะใช่เริ่มฝึกจากดัมเบลอย่างนี้แหละและอีกหน่อยก็จะแบบใช้บาร์เบล40 50 60โลได้เดี๋ยวค่อยๆฝึกสั่งบอกแล้วมาอยู่กับพี่อย่างที่เทรนให้พอโอเคไหมหวานไหม
0: ค่ะ
1: อีกเซตหนึ่งนะอ่านหน่อยอีกเซตหนึ่งแล้วก็มาสู่ช่วงที่ฟังรอคอยนั่นคือเซตสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างเหนื่อยกันแล้วหรือเปล่าพอดีวันนี้กล้ามเจอมันมัดใหญ่นิดนึงอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะลุยกันต่อนะอีกเซตหนึ่งนะคะทุกคนอ่ามาเซตสุดท้ายชาเลนจ์ให้ทุกคนมีอุปกรณ์กันหน่อย
0: สองขวดเลย
1: สองขวดได้เลยได้เลย
0: ไหวไหมไม่รู้
1: ยอดไหวไหมไหวถืออย่างนี้นะถืออย่างนี้นะโอเคนะคะเปิดปลายเท้าเอาไว้เล็กน้อยนะเราจะสควอตกัน10ทีพร้อมแล้วลุยค่ะป้ายเปิดเท้าหลังตรงไว้ถีบขึ้นมาใครย่อต่ำได้แบบวาวย่อต่ำได้เลยนะคะมาสู้ๆกัน5แล้วอีก5ที 6เปิดเท้าดันสะโพกขึ้นมา
0: 7
1: เปิดตัวเกร็งท้องไว
0: ้8
1: ยังไหวไหมอีก2ทีอีกทีนึงอีกทีนึง10เก่งมากอ่ะพลิกมือลงมาเดดลิฟต์กันต่อนะคะปลายเท้าตรงยืดหน้าอกกันไว้นะ1 2 3ปลายพับตัวปลายดันสะโพกไปข้างหลัง
0: 2
1: ก้มตัวเป็นสามเหลี่ยม3มา4ยืดหน้าอกไว้นะเก่งท้องไว้5ยืดอกเก่งท้อง6เปิดหัวไหล่ให้น้องนิดนึง
0: 7
1: เออเก่งท้องไว
0: ้8
1: อีก2ที
0: เก้า
1: อีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเก่งมากเก่งมากอะวางลงวางลงนอนหงายค่ะนอนหงายนะปิดกันชันเข่านะคะปลายเท้าตรงนะสตังเปิดขากว้างเท่าช่องสะโพกได้ที่นะคะเข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้าวางมือไว้ข้างลำตัวนะคะพร้อมนะ1 2 3ปลายดันสะโพกขึ้นค่ะ1ตอนที่ทำท่านี้นะคะออกแรงดันจากต้นเท้ายกสะโพกขึ้นพยายามเกรงท้องเป็นเส้นตรงไว้แล้วเราสควีซก้นเขาหากันแน่นๆน่ะ6แล้วใช่ไหมคะ
0: 7
1: แล้วเหรอแต่ไล่อีก2ทีทุกคนป่ะ
0: 9
1: อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง10เก่งมากเลยค่ะเอามาตะแคงข้างนะคะไซด์แพลงกันนะเส้นกลางลำตัวด้านข้างนะคะข้อศอกถูกตรงกับหัวไหล่ข้อศอกตรงกับหัวไหล่จัดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะยกแกนกลางลำตัวด้านข้างขึ้นนะ15วินาทีนะ1 2 3เกร็งโฮไว้15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ดีมากโอเคอีกข้างนึงอีกข้างนึงทำแล้วต้องเอาให้ครบ2ข้างสุดท้ายแล้วค่ะทางบ้านด้วยนะสุดท้ายแล้วนะโพลตัวนิ่งที่สุดเลยนะคะ1 2 3ยกตัวนิ่งที่สุดไป15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างมาแท็กมือให้หน่อยสำหรับการออกกำลังกายวันนี้โอ้โหเก่งมากเพิ่งจะวันที่2เองทำครบจนจบด้วยทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่ามันกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นรายการมันอาจจะเบิร์นเยอะนิดนึงแล้วเราอาจจะมีอาการปวด หลังจากนี้สักวัน2วันนะคะเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเลย
0: ค่ะ
1: เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อทำให้อาการปวดมันลดน้อยลงเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันเดี๋ยวยืดเหยียดกันที่พื้นนี้เลยก็ได้
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวยืดขามาข้างหน้านะคะ2ข้างเลยหายใจเข้านะยกมือขึ้นนะคะหายใจออกค่อยๆเหยียดตัวไปใครแตะปลายเท้าได้แตะไม่ไหวจะแตะหน้าแข้งแตะข้อเท้าอะไรก็ได้เลยค่ะค้างไว้ค่ะ10 9
0: 8
1: 7
0: 6
1: 5
0: 4
1: 3
0: 2

0: หนึ่ง
1: โอเคค่อยๆ คลายกลับขึ้นมาค่ะเอาล่ะทีนี้ชันเข่าเอาไว้แบบนี้สองข้างยกข้อเท้ามาวางไว้บนเข่าอีกข้างนึงไหวไหมเอามือซัพพอร์ตไว้ที่ข้างหลังโอเคแล้วค่อยๆเลื่อนต้นเท้านะมาใกล้ๆก้นถ้าใครไหวนะคะทางบ้านถ้าใครไหวนะเปิดปลายเท้าขึ้นมาดันแบบนี้ค้างเอาไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเยี่ยมค่ะเปลี่ยนข้างกันสลับข้างข้อเท้าวางไว้บนเข่านะคะเอามือซัพพอร์ตด้านหลังเอาขาเลื่อนเข้ามาใกล้ๆก้นเราเอาเท่าที่ไหวนะใครไหวต่อเปิดปลายเท้าขึ้นค่ะโฮลค้างไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคคลายออกคลายออกคลายออกเอาละค่ะถ้าใครมีเวลาต่อก็สามารถยืดเหยียดกันต่อได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้พวกเรา2คนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้น้องสตางค์ไปพักกันก่อนทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้
2: ใช่ค่ะพี่ว
1: โปรแกรมของเราจะมีไปต่อเนื่องด้วยกันเลยนะคะ7วันนะแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยว่าไปแล้วเราจะมีการสลับการใช้กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะหนักเกินไปหรืออะไรยังไงนะคะเราเรียงโปรแกรมมาอย่างดีแล้วเดี๋ยวติดตามพวกเราไปเช้าๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: What's your name, baby?

0: ูกทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก็ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็แบบตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้หน่อยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
3: How to eat
2: with Thailand style
3: Yeah
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเรศอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสอบเยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะ
1: Good morning.
0: Welcome.
2: Welcome.
0: Today we will go to Alina Pipang
2: to give offering to the Buddhist monk.
3: Tell her.

0: Ohayou gozaimasu.
1: Ohayou gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: Pee? Ghost?
0: Ghost, yes. No.
1: Now, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, yeah. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่นะคะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆ มั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับเองแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: What do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years
6: How to learn English good
8: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really. Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more. Right?
8: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so automatically, I have to learn.
6: What about your school? Right, the environment about that. Maybe. What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do. Are they Australian?
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษา

0: ปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: โอเค
2: ร้านส้มตำ
3: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
4: ส้มตำ
5: ส้มตำ
6: ป๊อปเปอร์ยา
3: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
5: อ้าวไปกันตรง
7: บราซิล
5: ใช่กันนี
8: ้โลกไทยนี
5: ้
3: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
5: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
9: ข้างหน
10: ้
9: าเน
10: ี่
9: ย
10: คุณเลย
11: ข้างหน้านี่ค่ะเห็นแล้วยังคะ
3: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
12: This is a dry cream and pee
13: What's
12: this
13: it's a
12: pee
13: sugar
12: and
13: sugar.
12: dry creams and
14: อ
12: ันนี้คืออะไรอ่ะ Sweet salt อ๋อน้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar ล่ะ
15: It's not honey.
16: Not honey.
17: And fish oil.
18: Fish oil.
17: Fish
18: oil.
15: And then banana.
19: Lime.
2: Lime.
1: Bam. เสร็จแล้วเหรอคะ เสร็จแล้วพี่ดี
3: พี่ดี
1: ค่ะ ขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
0: Travis Fry.
5: ขอบคุณค่ะ
10: You be the one to try. You the one to cook.
12: No, I think it's okay. I would serve you.
6: เอาเร็ว
15: ๆเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
7: ้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
16: ้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ
7: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
11: ้เย้เย้เย้เย้เ
7: ย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้

0: นี้เสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบเลยค่ะ
1: ไซโชกุจังเกะเฮ้ยไซโชกุจังเกะเฮ้ย
2: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
0: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
3: โอเค
0: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
4: ถ่ายรูปแ
5: ล้วค่ะถ่ายรูปแล้วค่ะเชื่อไม่เป็นไร
6: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที
4: ่โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
7: เด้งๆๆๆๆๆอ่ะมาคุยต่อ
4: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคน

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find some time for eat, right?
2: For eat by ourselves.
1: Okay. Eat some time. Did you have you ever tried some time before?
2: Yeah.
1: Ready?
2: Yeah.
1: No. No. I'm just saying yes.
3: Some time. Some time.
2: Some time. Some time. Para. Para. 40 baht. Oh.
3: Amazing Kaira.
2: Amazing Kaira. Nice try. Amazing. ส้มตำขายที่ไหนครับ
4: เข้าไปในแม่น้ำโอเลย
2: Mango.
3: Mango.
4: นี่สิ
2: โอ้ย
3: Mango.
2: Mango.
3: Mango.
2: You eat ส้มตำ
1: Chew.
2: No ส้มตำ
5: No ส้มตำ
2: Rice. Oh, rice. Rice. Okay. Som tam pa la. Rice. Pa la. Som tam pa la. Ah. Oh, I think we found it. We found
1: it. That is som tam, right?
2: Right? I don't know. I don't know. I came to som tam.
1: Maybe, maybe, right?
2: Som tam pa pia. Som tam pa pia.You want to make it? You want to make it? You want to make it?
1: โอ
2: ้โหอร่อยชี้
1: อร่อยชี้นะ
2: ไอ้พ่อคือส้มตำยูจิ
1: ส้มตำยูจิ
2: ยูจิ
1: ส้มตำ
2: ยูจิ
3: ฮะฮะโอ้ยเจ๊

0: Second mission. What? We have to ask for model.
1: Model?
0: Free model. For free.
1: Free model?
0: We have to ask for free model.
1: Model.
0: Model? Boat model.
1: Elephant?
2: Yeah.
0: Elephant.
1: Yeah. Hey, handsome gentleman.
0: Handsome. เขาบอกว่าลุง
1: เขาบอกลุง
0: หล่อสุภาพบุรุษสุดยอด
1: Handsome man. Thank you.
0: Yes. Thai Thai.
1: Kong
0: Fus.
1: Yeah.
0: Kong Fus ในประเทศไทย
1: Yeah.
3: Kong Fus.
1: Please, please.
0: What do you want?
1: Please, free elephant.
4: Okay.
1: Okay.
0: Gentlemen.
5: ครับผม
0: ครับผม
1: Ready?
5: Free.
0: Free.
5: For you.
0: For you.
6: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
1: ของไทยใจดี
7: เ
1: ย้เรีย
7: นกันมา
0: The next mission is
1: yeah
0: take a picture with a snake
1: yeah
0: wow anaconda
1: mission impossible 3
5: the snake is python
1: yeah.
5: So you can score.
0: Oh, there
5: you go.
1: Yeah. Whoa! Big snake.
5: This
1: Don't
5: is Python.
1: Don't be scared, right?
0: Yeah,
1: man.
0: Duty. Duty.
1: Now it's your turn. Duty again.
0: Duty. Yeah. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Oh. Hard, hard.
1: Why? Beautiful.
0: Kiss him.
8: I see it when we start, right?
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
8: Let's go, right?
1: Yeah.
0: We are the winner.
9: Let's go to the
0: okay, let's go to the finish.
10: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team.
6: สรุปว่า Ladies Team เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ Ladies Team ของเราตระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง Wrap Up
11: It's easyแดนอุ้ยอิดอีซี่แดนท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ้ยแดนสวัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
2: กว่า
11: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเกสเลยค่ะยาย่าอ่านะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่าอยากให้ยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเกสสวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเกสสวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
2: Dan
11: More Dan
2: More Dan
11: แดนละMore Dan พูดเร็วแดนละMore Dan ท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละMore Dan น้องสั้นๆแต่

0: ห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะเออสั้น more
1: ยาว
0: ดีมากค่ะ
2: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
3: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
4: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
5: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานนะครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ
6: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
7: ได้แล้ว
8: โอ้โหสุดยอดเลย
9: นี่ไม่ง่ายนะคะ

ุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับก็ได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน invite ผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study

Study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation ว่าไงครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกๆแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอ้นะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวก็คือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆคืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ fire ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ ire ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือhire hire hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับเขาเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย ire นะครับต้องออกเสียงว่า ire ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า my car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะ fat Thai ที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว l ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว L กับตัว R นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโอ้โหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่าซิงเกอร์เป็นงองูครับนี่แหละครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับซิงเกอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็นซิงกิ้งนั่นเองครับซิงกิ้งถูกต้องนะครับไม่ใช่ซิงกิ้งนะครับถ้าคุณบอกว่าซิงกิ้งเนี่ยซิงกิ้งมันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนหนึ่งนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือโดนไปชนหินนะฮะแล้วก็เลยวอลไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are sinkingWhat song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงก็เรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A L L E Y
บ้านเราก็ไปออกเสียง

นะครับวัลเล่นะฮะโอ้โหวัลเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ VALET เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น ley นะครับจะเป็น lelee เองนะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่ medley นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับ volleyball ไม่ใช่ volley ball นะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับก็จะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมฮาร์ลีย์นะฮะไม่ใช่ฮาร์เลย์นะฮะฮาร์ลีย์เดวิดสันนะฮะสันนะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับฮาร์เลย์เดวิดสันพอฝรั่งมาถาม is that a Harley Davidson ฮะฮาร์ลีย์เดวิดสันฮะฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์ลีย์เดวิดสันนั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือDEBT นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debit ด้วยนะฮะบางคนบอก debit debit นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว B จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt เนี่ยนะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันเอ็ดมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลนึงที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt itI doubt it ก็จะแปลว่าอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นถ้าจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามอย่างเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว B ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้อง

0: ออกเสียงว่า crab crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crab ถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับ
1: วันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกปะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะ
0: แหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some
1: แหลมเลย
0: นะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่มั้ยฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับ Today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น MOP mopที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mob นั่นเองครับ mob m o b mob เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mob แต่ถ้าเป็น mob ถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยเรียกว่า mob เท่าไหร่หรอกครับเพราะ mob ภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstrationหรือจะเป็น protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว B เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว D ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food นะฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยไหมครับผมนะฮะดังนั้นครับต้องเป็นใด Thai foodหรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ you are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเค baby I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าว bad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทยThai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอ้าหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะฮะต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างนี้ฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจ็อกไม่ใช่จ็อกนะฮะจ็อกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆ rolling ส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2. ครับก็จะมีคำว่า rightright right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride ride นะตอนนี้มันเป็นตัว D นะครับส่วนนั้นตัว D ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลกลายเป็นรูปไหลกันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ light l i g h t

ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่า lights นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live L-I-V-E live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี S ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many lives และถ้าเป็น L-I-V-E หนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ Long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ Long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา

19:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทาง GLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่าไม่นั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
1: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
2: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไร
1: ช
0: ิ
1: คเก้น
0: อันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเคthis morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
1: ชิคเก้น
0: คนตอบ

0: ออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึงออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาดึงมาครูกินอะไรดีโอเคโอเคอันนี้คนอื่น
1: น
0: ี่อ่ะชิคกี้พายอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้อ่ะเค้กอันนี้ด้วยโอเค
1: อ่ะอันนี้หมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีอะถ้าง่วงเนี่ย
2: กินแล้ว
0: which one
2: กาแฟ
0: คุณค่ะ
3: ชา
0: ที right or cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหมไม่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
4: นี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยนะคะเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแปะทีหลัง เสร็จแล้วใช่ไหมลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
3: ้จะแปะแล้ว
0: จะแปะแล้วแต่ว่าได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกคำ

0: 거 가능한 거 아니야?
1: 니꾸미 แปะไม่พอค่ะโอเคจ้ะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose it แปะไอ้นี่แปะข้างล่างแปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหร
0: The last word.
1: คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no yes next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง watermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnext fish ปลา very good this what is this
0: tea
1: แปลว่าชาต่อมา next
0: chicken
1: ไก่ how about this corn corn ข้าวโพด corn okay next
0: cake
1: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this
0: sandwich
1: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า salmon salmon ไม่ออกเสียง l นะ salmon salmon นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลา salmon แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ salmon salmon นะคะโอเคต่อมาcoffee กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: นะโอเค next
2: sausage
1: sausage คือ
2: ไส้กรอก
1: ไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
2: ชอบ
1: next
2: spaghetti
1: โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
0: ช็อกเกต
1: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
0: ช็อกเกต
1: ช็อกเกตโอเคเก่งมาก next ซุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะ

0: สับสับปะรดส่วนอันนี้ครับสับแครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไร
1: น
0: ้
1: ำ
0: น้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส้ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber cucumber แปลว่า
1: แ
0: ตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเคnextmilk milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน fry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะfried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
1: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปป่ะเปล่า
1: สปาเกตต
0: ี้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน
1: ูดเดิล
0: นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี้สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมาแฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey ยี่

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: าะ I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellent Bai Khao did you ever come to a farm like this
1: Yes actually my school have school trip like this so literally I went to school trip so this is kind of normal for me
0: โอ้โหภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก but where are weตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอมี2คํา Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคํานึงนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คําอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คํานะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือAgriculture become chapat. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities, so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ทีเจอร์แกรกโกโหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับอุ้ยเจอแล้ว
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะแตงกวานะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
3: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
3: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้

0: ไหมคะ
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
2: ว่ายน้ำได้ไหมฮะ
1: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
0: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหม
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
2: โอเค let's go ตามเรามาเลย
3: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
2: พี่แตงกวาครับ
1: ค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
1: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
2: อ๋อ
1: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
2: ได้ยินด้วย
1: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
2: มีผลไม้ต่างๆ
1: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
2: เจอแล้วนี่ไง
1: ต้นถูกต้องค่ะนี่ต้นมะยมค
2: ่
1: ะ
2: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใต้ข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
0: is this papaya
2: papaya มะละกอนั่นเอง
0: พี่ตังกวาค่ะ
1: คะ
0: นี่คืออะไรเหรอคะ
1: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
2: yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
0: mushroom
2: nursery เหมือนว่าเห็ดก็เป็น baby แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
1: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
2: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
1: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
2: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
1: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
2: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
0: ไม่รู้ค่ะ
2: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplant แต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
1: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
0: T-shirt don't eat it
2: can I eat it
1: yes you can eat
2: do you want to try
0: no are you serious T-shirt Greg are you hungry
2: oh I'm always hungry hiu hiu ตลอดเวลาครับ I'm always hungry
0: I thought you already eat lunch
2: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
0: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
1: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
0: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
1: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
2: ขึ้นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
2: ใบข้าว where are we going
0: I don't know should we go to the moon
2: let's go
0: let's have a race
2: we're going to raceได้แล้วน้ำ
0: Water
2: So we have to do this all day
0: Yes
2: Whew, Had a little work out there
0: Are you okay?
2: I'm okay Hey, what is this? พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
1: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
2: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
0: Invention
2: ถูกต้องครับ InventionDo you want to try?
0: No, I'm too tired.
2: I'll give it a try.
0: You got some moves.
2: Hey, it's working.
1: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
0: Wow, this is very cool.
2: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
1: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
2: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
1: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให
1: ้เราจะใช้ช้อนค่ะ
2: นี่สปูน a big spoon
0: A tablespoon
2: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่า tablespoon
1: วิธีการนะคะ

0: เราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
1: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
2: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling โตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
0: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
3: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
0: ใช่แล้ว
1: พี่สังกัวค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
2: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
0: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
2: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
0: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
2: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
1: cockadoodledoo
2: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเย้ๆกระแตกกระแตกกุ๊กๆก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
1: มู
2: ไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงนะครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
0: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
2: อ้อยอ้อยอ้อย
0: อ้อยอุ้ย
2: อุดอุดอ้อยอ้อย
0: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะคะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
2: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
4: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
1: is hungry
2: he is hungry
0: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
2: let's go come on
4: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
2: โอ้นุ่น
0: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
2: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
1: ีด้วยเหรอ
2: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calf มูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
1: manure
2: ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
0: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
2: ได้มี
1: พี่น้องด้วย Pig.
2: นมวัว
0: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
2: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
1: feeding
2: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยอีกข้าก็ดูไก่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
2: มีไก่ด้วยเหรอ
0: ไปดูกันเลยไหมคะ
2: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
1: chickens
2: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
1: ้ rooster
2: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
1: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขาคะเคี่ยวๆๆแล้วก็ทานค่ะ
2: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเหลือให้ทีเชอร์กินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของฝันให้กับบ้านด้วยนะ
2: เย้จะได้กินไก่ทอด
1: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
2: salted egg โอเค
5: พร
2: ้อมแล้ว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
2: let's go ทางนี้เอาเลยครับอุปกรณ์ก็พร้อม

0: พวกเราก็
1: พร้อม
0: แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
1: salted egg
0: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
2: ค่ะอุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะหนึ่งก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
0: เราจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
1: duck egg
0: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
0: ยัง
2: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2สำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
2: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
0: ดินสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือwhite clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
2: นะคะก็จะเป็นแกลบดำค่ะ
1: husk
0: แกลบถูกต้องครับ husk ก็คือแกลบ
2: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาใบเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
0: แล้ววิธีทำยังไง
2: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปทอดกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
1: มันจะไม่แตกใส
0: ่กลัวไข่จะแตกการทอดภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
2: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
2: ถูกต้องค่ะ
0: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
2: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
0: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
2: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: โอเค
1: Teacher Greg,
0: yes.
1: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
0: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาครับวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงครับ
2: เราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานเนี่ยลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
0: แน่นอนกินไม่ได้
1: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
0: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: so by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farmTell me three words you got today.
1: Manure.
0: Moon.
1: Salted egg.
0: Salted egg. ไข่เค็มครับ
1: And husk.
0: Husk ก็คือแกลบโอ้ได้สามคำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
1: It's quite fun for me because I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
0: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะจะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้ page Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
3: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
0: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
2: ยินดีค่ะ
0: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
1: bye
0: see ya hey พี่แตงว่าได้ยินไหม
2: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจนกลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับครับคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ขอบคุณดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิทัลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮ็กบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี้ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่ตะก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้และตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียนแมสคอมมิวนิเคชันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับClose Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็นร้อยภาษาให้เลย
1: คร
0: ับ แต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ บนออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ลองมาใช้งานอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนเนี่ยลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: ยุคนี้เลยครับ
1: ย
0: ุคนี้ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมินประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate ครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคทถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยแล้วนั่นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ครับดังนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารให้ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง #speechguide #technique ในการพูด
1: จริงๆแล้วThe speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไททอลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไททอลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไงผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับในเรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไททอลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนวให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนวก็คือพูดให้เป็น
1: รูป
0: น
1: ิ่
0: ง
1: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอาสองเรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยเอาจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณ1ใส่ไทม์สแตมป์ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจอทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจ
0: อ
1: เนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ The Speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี่ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: ำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี้ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อแฮชแท็กในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอเราน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จากแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กอ่ะเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆม.ปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำอย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เราเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับ
0: อึด
1: ความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยมันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่2ก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นมั้ย
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวก Visual เป็น Visualize ครับการทำ Visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสด
0: okay. อ
1: ย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซ

0: เลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณา
1: ครับ
0: เราก็ต้องดูว่าเพนพอยต์เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียมบุลเลตหลักๆแล้วทำบุลเลตแล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
1: ์
0: นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มอง consumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
1: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
0: มินิมัม
1: มินิมัม
0: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบิ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
1: สไลด์แรก
0: 5สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันนึงอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันนึงทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: ที่มีประสบการณ์คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
1: Hashtag Speed Guide #Codeเก่งแฮชแท็กทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับไงขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับ
0: ดรคิมครับ
1: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
1: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
1: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็รวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ
1: พี่ดงครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและก็ธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scaleoccurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสเที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommissionนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยว

เพื่ออัปโหลดมะละมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการศุลกากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that within the English language, this will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ย

ยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป